0: ฟิสิกอลนะคะโอลิเวียนิวตันจอห์นหวังใจให้คุณได้ขยับตัวจะขยับอยู่ในรถหรือว่ายืนขยับตัวข้างเตียงถ้าเพิ่งตื่นได้ทั้งนั้นดีทั้งนั้นค่ะมี Blinding Lights นะคะ The Weeknd ค่ะ Solo จาก Clean Bandit Featuring กับ Demi Lovato นะคะ You've Got a Friend The Brand New Heavies แล้วก็ Have You Ever จาก S Club 7ด้วยนะคะเริ่มต้นทักทายกันแล้วสำหรับช่วงเวลาของ DJ แกสรินวิโรจน์ชูชัด Smooth Sunshine แล้วก็ช่วงพิเศษทุกต้นชั่วโมงนี้นะคะ Smooth Your 5ค่ะ
1: Smooth Your 5 5 Favorite Hit Song on Smooth 105.5
0: เริ่มมีหลายข้อความทักทายกันมาแล้วนะคะสวัสดีเช้าวันพุธกลางสัปดาห์6พฤษภาคมวันนี้อาจจะเป็นวันธรรมดาธรรมดาของหลายๆคนแต่ว่าสำหรับดีเจแกะสรินแล้วพิเศษนิดนึงวันนี้1ปีพอดิบพอดีที่มานั่งตรงนี้ Smooth 105.5 นะคะต้องขอบคุณทุกการต้อนรับที่อบอุ่นมากๆของคุณผู้ฟังนะคะขอบคุณผอ.เชอรี่ด้วยที่ให้โอกาสได้ทำสิ่งดีๆตรงนี้รวมทั้งอากายดีเจอากายสมพลเปียพงศิริที่ชักชวนกันมาทำงานตรงนี้ด้วยนะคะเป็นวันที่ดีมากๆอีกวันนึงจริง
2: ๆ You're listening to Smooth 105.5 FM withDJ เกษริน
0: ส่งเพลงนี้แทนใจแทนคำขอบคุณด้วยละกันนะคะ Feels so good อัตมีคิดแทนค่ะ

0: One Call Away Charlie Puth นะคะคุณฟ้าใสบอกว่าปีที่แล้วเริ่มงานใหม่2พฤษภาคมเดือนนี้ทำงานครบ1ปีเหมือนกับดีเจเกตเลยค่ะยินดีด้วยดีใจด้วยนะคะอ่ะอย่าลืมขอเพลงกันไปพลางๆด้วยนะคะเพลงไหนอยากฟังส่งทุกข้อความผ่าน LINE @ของเราที่ @smoothfm เหมือนกับข้อความนี้ที่จะได้ smooth your request ไปเป็นเพลงแรกก็คือในชั่วโมงนี้เลยนะคะอยากฟัง Wonderful Life จาก Black ขอให้วันนี้เป็นวันที่Wonderful Life จริงๆไม่ประชดประชันแบบในเพลงนะ
1: Smooth your request.

0: Smooth Sunshine. Brighten up your day on Smooth 105.5.
1: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลาลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลาลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่

0: บ่ายๆของเราต้องสดใสกว่าเดิม
1: มาปลุก energy ยามบ่ายของคุณให้สดใสไปกว่าเดิมกับดีเจเสียงใสอารมณ์ดีดีเจพัตโตพัฒนพันธรักษ
0: ์และดีเจพึ่งนภัสสนันจงสงวนพร้อมเปิดทำนายดวงไปกับ
2: หมอเก้จ๊ะเอ๋ดวง
0: ที่จะมาไขความลับเรื่องดวงของคุณให้ได้รู้อะไรดีอะไรไม่ดีต้องเตรียมรับมือยังไง
1: พบกันใน Smooth Kisses ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นที
3: ่ Smooth 105.5
4: เพราะความสนุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ 4 ทุ่มกระตุ้นอะดรีนาลีนของคุณกับเพลงฮิตที่คุณออกสเต็ปได้ใน Smooth Dance Anthem กับ DJ Titoที่จะมามิกซ์เพลงฮิตสุดมันให้คุณออกสเต็ปเลเวลอัพเอาใจคนนอนดึกในทุกค่ำคืนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนที
3: ่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
5: Smooth Sunshine Brighten up your day on Smooth 105.5

ทยอยส่งไปเรื่อยๆจุกเพลงเพราะจาก Smooth 105.5 ในช่วงของ Smooth Sunshine นะคะ Here in my heart plus one ค่ะ Truly กับ Lionel Richie แล้วก็ From this moment on Shania Twain นะคะ 7:50 นเดินทางถึงไหนกันแล้วบ้าง

0: มี How Do I Breathe กับ Mario แล้วก็ How Do I Live Land Rives นะคะไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังชอบเวอร์ชั่นไหนมากกว่ากันระหว่าง Land Rives แล้วก็ Trisha Yearwood ของ Trisha Yearwood จะเป็นเวอร์ชั่นในหนังคอนแอร์แต่เวอร์ชั่นนี้ดังกว่าตอน Land Rives ร้องเพลงนี้อายุ14เท่านั้นเองนะซึ่งทางค่ายหนังบอกว่าเด็กไปก็เลยเอา Trisha Yearwood มาร้องแต่ปรากฏว่าเวอร์ชันนี้ดังกว่าติดอยู่ใน Billboard Hot 100นานถึง69สัปดาห์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นอันดับหนึ่งแต่ว่าครองอันดับอยู่ในนั้นก็ยาวนานอยู่ทีเดียว
1: You're listening to Smooth 105.5 FM with DJ เกษริน
0: ใกล้เวลาที่จะหมดชั่วโมงแรกกันแล้วผ่านไปอย่างรวดเร็วทีเดียวนะคะอย่าลืมอาหารเช้าให้ตกถึงท้องกันด้วยจะได้มีพลังสมองในการทำงานนะคะเดี๋ยวตามกันชั่วโมงหน้าเปิดกล้องเจอกันนะคะ
2: Smooth Sunshine Brighten up your day on Smooth 105.5
3: ยุคนี้สายปาร์ตี้ต้องมีเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPN 1ที่มาพร้อมกับความสะอาดและสุขอนามัยเพื่อให้คุณทานน้ำแข็งได้อย่างปลอดภัยมากกว่าที่เคยช็อปมาเนียขอเสนอเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPN 1สินค้าดีมีคุณภาพจาก 5,990 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทสนใจโทร02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีถ้าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย M-COT
1: Smooth 105.5
2: Feel good and enjoy your weekend even more on Smooth 105.5. Smooth, your life. Smooth, music.
4: For advertising, please call 02201-6515.
2: Is Smooth 105.5 News Update, presented by MCOT Radio Network.

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเจอตัวแล้วเจ้าอาวาสวัดสนามชัยโผล่สน.บางรักบอกอยากถูกจับหลังหายตัวปริศนานานเกือบ2เดือนพร้อมเงินแสนพกติดตัวกรณีพระครูปลัดสมบัติสิริสุวรรณโนเจ้าอาวาสวัดสนามชัยตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหายตัวปริศนานานเกือบ2เดือนตั้งแต่วันที่17มีนาคม2569หลังแจ้งกับวัยาวัจกรวัดว่าจะเดินทางไปรับลูกชายที่จังหวัดราชบุรีเพื่อนำไปฝากให้อดีตภรรยาดูแลที่จังหวัดขอนแก่นเรียกรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันมารับที่วัดก่อนจะหายไปพร้อมกับเงินหลักแสนบาทที่พกติดตัวทางนี้ช่วงค่ำวานนี้มีชายสวมเสื้อยืดสีเทากางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะเดินทางเข้ามาที่สถานีตำรวจนครบาลบางรักแสดงตัวว่าเป็นเจ้าอาวาสวัดสนามชัยประสงค์จะเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมระบุว่าอยากให้จับกุมเนื่องจากทราบว่าตนเองถูกแจ้งความคนหายพร้อมเงินผู้แสดงตัวอ้างว่าสาเหตุที่เลือกมาที่สน.บางรักเนื่องจากเคยมีประวัติถูกจับกุมคดีเล่นการพนันในพื้นที่นี้เมื่อครั้งยังเป็นคฤหัสถ์อีกทั้งยังเคยหลบหนีเข้าไปอยู่ในป่าแต่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติจึงตัดสินใจออกมามอบตัวในที่สุดเบื้องต้นตำรวจสน.บางรักประสานไปยังสถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาเพื่อมารับตัวกลับไปดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายด้านพันตำรวจเอกธรรมศักดิ์สารบุญผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางรักเปิดเผยว่าพระครูปลัดสมบัติเจ้าอาวาสวัดสนามชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนที่สน.บางรักในสภาพสวมใส่ชุดสีขาวและมีอาการคล้ายสติไม่ดีพูดกับพนักงานสอบสวนว่าเงินยังอยู่ที่ตัวเองและเข้าป่ายุงกัดจึงเข้าพบตำรวจตำรวจไม่ได้มีคดีความอะไรที่จะต้องดำเนินการกับพระครูปลัดสมบัติจึงประสานตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีอยุธยานำตัวกลับไปสำหรับพระครูปลัดสมบัติปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดสนามชัยมานานกว่า20ปีก่อนที่ในช่วงเดือนเมษายน2569จะปรากฏข่าวว่าหายตัวไปเบาะแสสุดท้ายคือการนั่งวินจักรยานยนต์รับจ้างในจังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันมีพระวสันฐานุตโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสชั่วคราวกรมอุตุเตือนอากาศแปรปรวน 7-10 พฤษภาคมฝนตกเพิ่มขึ้นก่อนมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยโดยระบุว่าในช่วงวันที่ 7-10 พฤษภาคมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: This is Smooth 105.5 News Update presented by MCOT Radio Network Smooth sunshine. Brighten up your day on Smooth 105.5.
3: Smooth your five.
4: Five favorite hit songs on Smooth 105.5.

0: Smooth Your Five เนี่ยค่ะเริ่มต้นที่รักหวานแล้วก็มาจบกันที่ร็อกเลยนะ Right Here Wedding ได้ค่ะ Richard Marx ค่ะเพลงแรกตามมาด้วย Chip Thrills กับเสีย Who Do You Think You Are Spice Girls นะคะ Midnight Thing Alessia Cara กับ Julia Michael แล้วก็ Smooth Santana ค่ะ
1: Smooth Your Five
2: Five Favorite Hit Song on Smooth 105.5
0: คุณฮัทนะคะส่งข้อความมาบอกว่าผมฮัทนะครับฟังจากสระบุรีแปลว่าฟังผ่านแอป MCOT Connect หรือเปล่าเนาะน่าจะใช่ฟังช่วงพิเกตมานานแล้วแต่ว่าไม่เคยขอเพลงเลยเพราะว่ากลัวจะฟังไม่ทันผมมีเวลาฟังแค่1ชั่วโมงตอนอาบน้ำกับแต่งตัวแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานจะบอกว่าพิเกตเปิดเพลงได้โดนใจแบบไม่ต้องขอเลยครับโอ้โหรู้เปล่าว่าฟังแล้วไม่ใช่ฟังแล้วอ่านแล้วยิ้มกว้างมากๆขอบคุณทุกข้อความที่ส่งพลังดีๆแบบนี้มาแล้วก็อย่าลืมส่งเพลงที่คุณอยากฟังมาด้วยนะคะรออยู่ค่ะตอนนี้พร้อมยัง Facebook Live นะคะใน YouTube Live แล้วก็ใน TikTok ด้วยผ่านทาง account Smooth 105.5th นะคะเรื่องราวรอบโลกใบนี้ที่อยากพาคุณไปติดตามกัน Smooth Around the World พร้อมแล้วเปิดกล้องสวัสดีกันเลย
3: Smooth Around the World, Around the World.
0: ในขณะที่ดูผ่านกล้องนะคะใครฟังผ่านทาง FM 105.5 ก็ยังได้ยินเสียงกันอยู่ด้วยนะคะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งทั้ง3บ้านบ้านฟ้าบ้านดำบ้านแดงด้วยนะคะมีเรื่องราวหนึ่งที่ใครที่มองเล็งๆเอาไว้อยากจะเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าเอ๊ะมันก็ยังรู้สึกว่ากลัวนู่นกลัวนี่ถ้าฟังเรื่องนี้น่าจะอุ่นใจขึ้นนะคะน่าจะตัดสินใจง่ายขึ้นรวมทั้งตัวดิฉันเองด้วยนะคะบอกว่ากระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนหรือว่า MIIT เนี่ยเขาออกประกาศมาตรฐานความปลอดภัยฉบับใหม่สำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าภายใต้รหัส GB38031-2025 นะคะซึ่งกฎหมายนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้1กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะสาระสำคัญของกฎหมายก็คือเขากำหนดว่าแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าต้องไม่เกิดการลุกไหม้หรือการระเบิดไม่ว่าจะเกิดความผิดปกติรุนแรงใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการลัดวงจรของภายในภาวะความร้อนสะสมนะคะต่างๆต้องไม่ไฟไหม้เดิมทีข้อกำหนดความปลอดภัยของแบตเตอรี่ EV นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเดิมทีกำหนดแค่เน้นเพียงการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุแต่ว่ากฎใหม่เนี่ยยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งนะคะไปบอกว่าห้ามเกิดไฟไหม้มันก็อุ่นใจสำหรับผู้บริโภคนะคะก็คือแบตเตอรี่ต้องผ่านการทดสอบที่เข้มงวดมากขึ้นมากๆนะคะการออกกฎนี้ก็เพื่อลดอุบัติเหตุไฟไหม้รถยนต์พลังงานใหม่ซึ่งพบว่ามันเกิดขึ้นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงของการชาร์จการจอดหรือแม้กระทั่งหลังจากเกิดการชนแล้วอันนี้คือสิ่งที่เรากังวลกันอยู่สำหรับคนที่กำลังตัดสินใจฉันจะเปลี่ยนดีไม่ดีอะไรเงี้ยนะคะกำหนดการบังคับใช้ย้ำอีกครั้งนึงเริ่มใช้กับรถยนต์รุ่นใหม่ที่ขออนุมัติหลัง1กรกฎาคม2026นะคะรถรุ่นที่ผ่านการอนุมัติแล้วจะต้องปรับตามมาตรฐานภายในปีถัดไปอันนี้คนที่เป็นผู้บริโภคอย่างเราๆก็น่าจะยิ้มแล้วก็อุ่นใจกันได้มากขึ้นนะคะข้ามไปที่เกาหลีกันเขามีการจัดการแข่งขันงีบหลับฟังไม่ผิดแล้วก็จัดมาเป็นปีที่3แล้วด้วยนะคะแข่งกันนอนอ่ะทำไมถึงต้องจัดล่ะการแข่งขันงีบหลับหรือว่า Power Nap Contest นะคะจัดขึ้นโดยรัฐบาลนะรัฐบาลเป็นคนจัดด้วยรัฐบาลกรุงโซเนี่ยคือเขามีธีมด้วยปีนี้มาในธีมเจ้าหญิงเจ้าชายนิทราจัดไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะก็คือผู้สมัครจัดตัวจัดการแต่งตัวเต็มได้จัดเต็มเลยเพราะว่าเขามีให้รางวัลเรื่องของการประกวดชุดด้วยนะคะเงื่อนไขสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือคุณต้องพกความเหนื่อยล้ามาด้วยคุณจะได้หลับเนี่ยต้องอิ่มท้องมาก่อนด้วยนะคะพร้อมสำหรับการนอนให้มากที่สุดกติกาง่ายๆเลยผู้เข้าร่วมการแข่งขันสวมผ้าปิดตาแล้วก็สตาร์ทการนอนพร้อมๆกันเจ้าหน้าที่เขาจะทำการตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจในระหว่างการนอนหลับนะคะแล้วก็ระหว่างที่นอนนะมันจะมีสิ่งเร้ามารบกวนคุณด้วยนะไม่ได้ให้หลับเฉยๆบางทีก็จะมีแบบว่าเอาขนนกมาใช่ๆอะไรอย่างเงี้ยมีการเปิดเสียงยุงหึ่งๆคนที่นอนหลับได้ลึกแล้วก็สงบที่สุดนั่นคือผู้ชนะ เออก็น่าแข่งเหมือนกันเนาะแต่สำหรับเกษรินตอนนี้มีปัญหาเรื่องการนอนมากนอนไม่โอเคเลยอ่ะหลายๆคนคงจะเป็นนะเวลาอายุมากขึ้นเนี่ยลงแข่งก็แพ้นะอ่ะเขาบอกว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นไม่ใช่เพื่อความสนุกเอาฮาอย่างเดียวนะคะแต่อยากสะท้อนปัญหาใหญ่ของประเทศเพราะว่าเกาหลีใต้ติดอันดับต้นๆของประเทศที่ผู้คนทำงานหนักที่สุดแล้วก็นอนน้อยที่สุดเนี่ยเขาอยากจะสะท้อนปัญหานี้ก็เลยจัดการแข่งขันนี้ขึ้นมาด้วยนะคะอ่ะมาถึงเรื่องวุ่นๆบนสายการบินคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนึกออกมาถ้าเราต้องใช้ชีวิตร่วมกับหุ่นยนต์เนาะมันก็ดูแปลกๆบางทีมันก็ยังไม่ชินมันก็ยังปรับตัวซึ่งกันและกันไม่ได้เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สนามบินโอ๊คแลนด์นะคะในอเมริกาในสายการบิน Southwest Airlines นะคะคืออย่างนี้เขาจะต้องมีการนำหุ่นยนต์เนี่ยไปจัดแสดงโชว์แล้วก็ต้องเอามันขึ้นเครื่องบินปัญหาเกิดขึ้นก็คือหุ่นยนต์นะมันสูง 1.2 เมตรน้ำหนัก32กิโลกรัมนะคะปกติหุ่นยนต์แบบนี้ต้องบรรจุลงในกล่องนิรภัยแล้วก็เข้าไปใต้เครื่องนึกออกมาแต่ปัญหามันเกิดขึ้นเนื่องจากน้ำหนักรวมของกล่องมันเกินขีดจำกัดมาตรฐานของการโหลดสัมภาระทีมงานก็เอ๊ะจะทำยังไงแก้ปัญหายังไงซื้อตั๋วให้เลยซื้อตั๋วให้หุ่นยนต์ขึ้นไปนั่งซื้อไปตั๋วเครื่องบินให้ขึ้นไปนั่งเจ้าหุ่นตัวนี้ชื่อว่าบีบ๊อบนะคะทีเนี้ยมันก็ไม่ใช่แบบว่าเหมือนกับเรานะเอาตั๋วเดินผ่านช่องทางเดินผ่านแล้วก็ขึ้นไปนั่งได้เลยมันไม่ได้ไงแม้จะมีตั๋วถูกต้องแต่ว่าการเดินทางของมันเป็นหุ่นยนต์มันไม่ใช่คนไงมันก็ไม่ราบรื่นคืออย่างแรกเลยตำแหน่งที่นั่งนะตอนแรกเนี่ยเขาจัดให้บีบ๊อบเจ้าหุ่นตัวเนี้ยนั่งริมทางเดินแต่ลูกเรือก็บอกไม่โออ่ะเกิดมันตกหลุมอากาศนะแล้วมันเป็นหุ่นที่โลหะมันหนักอ่ะน้ำหนักมัน30กว่ากิโลนะคะมันอาจจะชิ้นส่วนอาจจะหลุดออกมากลายเป็นอาวุธอันตรายได้ก็เลยถูกย้ายไปนั่งริมหน้าต่างแล้วก็รัดเข็มขัดนิรภัยแน่นหนาทีเดียวจบไหมปัญหาไม่จบอีกปัญหาเรื่องของพลังงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ตรวจพบว่าความจุของแบตเตอรี่ในตัวมันน่ะสูงเกินกว่าที่อนุญาตให้เอาขึ้นเครื่องนึกออกป่ะก็ต้องถอดแบตเตอรี่ออกค่ะถอดแบตออกทั้งหมดเลยแล้วก็ฝากไว้ที่ภาคพื้นดินทำให้ทั้งหมดเนี้ยนะกินเวลาเที่ยวบินดีเลย์ไปชั่วโมงหนึ่งเพื่อจัดการกับไอ้เจ้าบีบ๊อบผู้โดยสารพิเศษรายนี้นะคะแล้วสภาพทุลักทุเลคือพอถึงปลายทางนึกออกมามันไม่มีแบตน่ะหุ่นยนต์ไม่มีแบตมันก็เหมือนเหล็กอะเป็นเหล็กที่มีน้ำหนัก32กิโลที่ทีมงานต้องแบกออกมาจากเครื่องบินอย่างทุลักทุเลมากๆนึกภาพตามสิเออมันก็ขำก็ขำนะแต่ว่ามันก็จะสะท้อนว่าการพัฒนาของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เนี่ยมันก้าวล้ำเกินกว่าสังคมจะรับมือได้อย่างราบรื่นในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะการมาอยู่ร่วมกันในที่สาธารณะแบบนี้เดี๋ยวมันคงต้องมีการสร้างกติกาอะไรกันต่อไปอีกนะคะยังไม่หมดเรื่องของบนฟ้าค่ะอันนี้เป็นเรื่องน่าเศร้าเหมือนกันนะคะ Spirit Airlines นะคะซึ่งเป็นสายการบินโลคอสยอดนิยมของอเมริกาที่ให้บริการมานานถึง43ปีหยุดดำเนินการแล้วเมื่อวันเสาร์ที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาถือว่าเป็นสายการบินแรกที่ต้องปิดตัวลงเพราะพิษสงครามอิหร่านค่ะคือบอกว่าสายการบินต้นทุนทำต้นทุนต่ำอันเนี้ยนะคะ Spirit Airlines เนี่ยคือมันเป็นสายการบินต้นทุนต่ำพิเศษ Ultra Low Cost นะคะเพราะว่ามุ่งเน้นที่ราคาถูกจริงๆก็คือตัดบริการเสริมต่างๆออกไปหมดเลยนะคะตั้งแต่การโหลดสัมภาระต่างๆการเลือกที่นั่งคือครองใจลูกค้าที่เน้นสายราคาแต่พอช่วงโควิดมันซาไปแล้วเนี่ยคนก็อยากจะแบบสะดวกสบายมากขึ้นมันก็ได้รับความนิยมน้อยลงไปคนก็ใช้บริการน้อยลงและประกอบกับมาเจอเรื่องของสงครามที่ต้นทุนมันสูงขึ้นอีกก็เลยต้องปิดตัว อยู่ไม่ได้นะคะอ่ะสุดท้ายมาเตือนกันเรื่องนี้ใครที่ชอบล็อกอินอะไรต่างๆผ่าน Google นะคะก็คือแบบว่า connect withGoogle เนี่ยเขาเตือนมาว่าทำแบบนี้มันอันตรายเหมือนกันมีบรรณาธิการอาวุโสสื่อไอทีคนนึงเขามาเตือนบอกว่าการพึ่งพาบัญชี Google เพียงบัญชีเดียวในการเข้าถึงบริการมากมายของคุณเพื่อความสะดวกเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงนะในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการโดนแฮกเฮิร์กต่างๆนะคะทางที่ดีที่สุดเขาก็แนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงการใช้ Continue with Google ใครใช้อยู่ดิฉันก็ใช้เหมือนกันนะในบางอันเขาบอกว่าให้หลีกเลี่ยงนะถ้าหลีกเลี่ยงได้ continue with Google กับบริการสำคัญถ้ามันไม่สำคัญไม่เป็นไรแต่บริการสำคัญสำคัญนะคะให้ใช้บัญชีแยกไปเลยจะดีกว่าอันนี้เตือนมาด้วยความหวังดีนะคะอ่ะทั้งหมดนี้ Smooth Around the World ในเช้าวันนี้วันพุธที่6พฤษภาคมหวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับการเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคุณด้วยนะคะSmooth around the world.

0: หวังว่าคนขอจะฟังทันนะ Lost Stars Adam Levine ค่ะ
1: Smooth Sunshine Brighten up your day on Smooth 105.5
2: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชายาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง22ถึง24พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
3: สวัสดีครับชาวร็อกผมดีเจชาลีพร้อมเสิร์ฟเพลงเอาใจขาร็อกจัดครบทุกยุคทั้ง 70s 80s 90s โดนใจบาดลึกทุกอารมณ์แถมด้วยเบื้องลึกเบื้องหลังวงการเพลงร็อกแล้วพบกันวันอาทิตย์เที่ยงถึงบ่ายสามกับ Smooth on the Rock ที่นี่ Smooth FM 105.5
1: Smooth Sunshine Brighten up your day on Smooth 105.5
4: You're listening to Smooth 105.5 FM with DJ เกษรินทร์

0: ชั่วโมงนี้นะคะเจอกันชั่วโมงสุดท้ายหลังข่าวค่ะ
1: เพลงฮิตจากยุค 70s ถึง 90s เรารวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังใน Smooth and Smile ช่วงเวลาแห่งความทรงจำกับเพลงฮิตที่คุณคิดถึงโดยกูรูตัวจริง DJ บุ้งธเนศแสงโชติกุลเพลงไหนที่คุณคิดถึงเพลงไหนที่คุณอยากฟังเรามีให้คุณได้ฟังแน่นอนทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลาบ่าย 3:00 น. ถึง 6:00 น.เย็นพบกันเป็นประจำที
2: ่ Smooth 105.5
3: Smooth Top of the Pop
4: 1991 เพลงดังสุดฮิตในปี 1991 Bryan Adams I Do It For You Color Me Bad I Wanna Sex You UpMariah Carey Someday Boys to Men Motown Philly 4 plus 4 Music Factory Featuring Freedom Williams Gonna Make You Sweat คุณสามารถรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ทุกช่วง DJ ที่Smooth 105.5
2: Smooth 105.5 Smooth your life Smooth music
5: Smooth your life Smooth music Smooth 105.5
6: This is Smooth 105.5 News Update presented by MCOT Radio Network
7: เวลา9นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลเพิ่มวัคซีนนิวโมคอคคัสให้เด็กไทยฟรีลดเสี่ยงปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบสาธารณสุขเชิงป้องกันล่าสุดคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่30เมษายน2569กำหนดให้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกตหรือ PCV เป็นสิทธิบริการสาธารณสุขด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กไทยโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไปประกาศดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้เด็กไทยสามารถเข้าถึงวัคซีนที่จำเป็นได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อรุนแรงเช่นปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบและภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตในเด็กเล็กทั้งนี้การให้บริการวัคซีน PCV ได้เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่2มีนาคม2569นางสาวลลิดากล่าวว่าการบรรจุวัคซีน PCV เข้าสู่สิทธิประโยชน์และระบบหลักประกันสุขภาพเป็นอีกก้าวสำคัญของรัฐบาลในการลงทุนด้านการป้องกันก่อนการรักษาซึ่งไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขในระยะยาวแต่ยังช่วยให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยจากโรคร้ายแรงรัฐบาลเตือนข่าวปลอมกรณีสื่อกัมพูชาอ้างพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่น่าเที่ยวกัมพูชานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยในวันที่3พฤษภาคมมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งสิ้น 1,017 ข้อความโดยเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด20เรื่องได้รับผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว9เรื่องในจำนวนนี้เป็นข่าวที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด7เรื่องซึ่งเป็นข่าวจริง1เรื่องข่าวปลอม4เรื่องและข่าวบิดเบือน2เรื่องได้แก่อันดับ1ข่าวปลอมเรื่องพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับให้เป็นสถานที่น่าเที่ยวในประเทศกัมพูชาอันดับที่2ข่าวบิดเบือนเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์ต้องให้นักลงทุนต่างชาติเช่าที่ดินระยะยาว 50-99 ปี อันดับที่3ข่าวจริงเรื่องวิธีสังเกตผงชูรสแท้ด้วยวิธีเบื้องต้นอันดับที่4ข่าวปลอมเรื่องกระทรวงการคลังเปิดเว็บไซต์ใหม่ยื่นชำระภาษีอันดับที่5ข่าวบิดเบือนทุกโรงน้ำดื่มทั่วประเทศต้องจ่ายค่าตรวจน้ำประจำปีเพิ่มจากปกติปีละ 6,900 บาทเป็นปีละไม่เกิน 50,000 บาทอันดับที่6ข่าวปลอมเรื่องคนไทยกว่า600คนกลับประเทศไม่ได้หลังกัมพูชาไม่เปิดด่านตามที่ตกลงและอันดับที่7ข่าวปลอมเรื่องสนามบินนานาชาติหมู่เกาะพีพีเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมสำหรับข่าวปลอมเรื่องพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับให้เป็นสถานที่น่าเที่ยวในประเทศกัมพูชากระทรวงดีอีได้ตรวจสอบกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันเป็นข่าวปลอมโดยกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากสื่อออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ว่าพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชาซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าไม่เป็นความจริงและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่มีลักษณะบิดเบือนผ่านการใช้ภาพและแหล่งอ้างอิงที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งยังไม่พบแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อยืนยันการจัดอันดับดังกล่าวโดยเนื้อหาที่ถูกเผยแพร่มีลักษณะนำข้อมูลบางส่วนมาผสมกับภาพที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดนอกจากนี้การใช้ภาพประกอบแบบรวมที่มีทั้งภาพนครวัดและภาพพระราชวังที่คล้ายกับพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นสถานที่ที่ถูกใช้เป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยวของประเทศในสื่อสากลอย่างแพร่หลายดังนั้นการกล่าวอ้างถึงพระราชวังในบริบทของกัมพูชาย่อมหมายถึงสถานที่ภายในประเทศกัมพูชาเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระบรมมหาราชวังของไทย
8: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: This is Smooth 105.5 News Update, presented by MCOT Radio Network. Smooth sunshine, brighten up your day on Smooth 105.5.
9: Smooth your five.
10: Five favorite hit songs on Smooth 105.5.

0: Smooth Your Five
1: Five Favorite Hit Song on Smooth 105.5
2: เป็นไงเต้นตามป่ะโดยเฉพาะ Sway เนี่ยนะโอ้โหมันน่าขยับมากเลย The Pussycat Dolls ค่ะมี Love On ของ Selena Gomez เนี่ยค่ะ If You Ever Want To Be In Love James Bay ค่ะ Season Change กับ Newton แล้วก็ What Goes Around Comes Around Justin Timberlake 9 โมงเช้า 24 นาทีนี่คือชั่วโมงสุดท้าย Smooth Sunshine ค่ะ
0: You're listening to Smooth 105.5 FM withDJ เกษริน
2: คุณฟังชาวสมูทร้อนไหมสมูทตี้ทั้งหลายแหมพอบอกสมูทตี้แล้วนึกถึงเครื่องดื่มเย็นๆเลยนะอ่ะส่งผู้ช่วยทำความเย็นไปให้คุณดีกว่าผู้ช่วยที่จะคลายร้อนให้คุณมันเป็นเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 นะคะคือที่อยากแนะนำเพราะมันใช้ง่ายมากแค่ใส่น้ำกดปุ่มก็ทำน้ำแข็งได้ทันทีนะคะใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนค่ะเข้ามาพร้อมกับเซ็นเซอร์การทำงานแบบอัตโนมัตินะคะตัวเครื่องก็จะดีไซน์เรียบๆหรูๆไม่ใหญ่เทอะทะพกพาไปข้างนอกก็ได้ด้วยนะคะที่สำคัญคือมันสะอาดไงมั่นใจสำหรับน้ำแข็งที่เราทำเองกินเองเนี่ยมันมั่นใจในความสะอาดกินแล้วก็เย็นชื่นใจช็อปมาเนียค่ะขอเสนอเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CP-M1 นี่นะคะปกติ 5,990 บาทเหลือเพียงแค่ 2,990 บาทค่ะฟังแล้วถ้าสนใจรีบกดเบอร์นี้เลยนะ02-114-3990 ค่ะสินค้ารับประกัน1ปีนะคะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทค่ะ Shopmania สินค้าดีการันตีจาก M-COT

choose your request แม่จะบอกว่าขอเพลงได้ถูกใจดีเจด้วยนะคะทำสไตล์เนอร์ค่ะเพลงนี้มันฟังแล้วแบบนึกถึงเวลาที่เรานั่งในร้านกาแฟมองชีวิตผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาบางทีผ่านกระจกหน้าร้านด้วยซ้ำไปเนาะ

0: พูดถึงคนที่นั่งในร้านกาแฟไม่ก้มอยู่กับงานตรงหน้าก็เงยหน้ามองผู้คนที่ผ่านไปมาของเกศรินเนี่ยจะเป็นประการหลังเมื่อวานนี้เพิ่งกลับจากปราณบุรีไปนั่งอยู่ในร้านกาแฟร้านหนึ่งไวบ์ดีมากๆเล่าให้ฟังเผื่อใครไปแวะได้นะร้านเขาเพิ่งจะเปิดใหม่บอกว่าเปิดได้8เดือนเองแต่งร้านได้แบบมินิมอลน่ารักอยู่ริมทะเลเลยท้ายนั่งในนั่งได้ทั้งวันไม่เบื่อเลยขนมก็อร่อยชาอร่อย ชื่อร้าน Summer Roof นะคะเผื่อใครอยากตาม
1: Smooth sunshine, brighten up your day on Smooth 105.5.
2: หยุดฟังทางนี้ถ้าคุณอยากเที่ยวแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยนอกจากความสนุก
3: Smooth on Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข
2: ่ DJ เอกกับ DJ พะโตชวนสมูทตี้แพ็คกระเป๋าแล้วบินลงใต้ไปขอพรไอ้ไข่ไหว้พระธาตุชัยยาเสริมเมตตามหานิยมกับตาพรานบุญให้อบอุ่นใจอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดใหม่และไปสูดความสดชื่นท่ามกลางขุนเขาที่หมู่บ้านคีรีวงพร้อมทำงานคราฟต์ผ้าบัดย้อมจากสีธรรมชาติพาคุณพักผ่อนสุดพิเศษในโรงแรมชั้นนำเดินทางไปกับเรา 20-24 พฤษภาคม3วัน2คืนในราคาเพียง 17,900 บาทช้าหมดอดนะโทรเลย086-825-1444หรือ LINE @smoothfm
4: เหนื่อยล้าจากงานกองโตรู้สึกสมองตื้อๆเบื่อกับเรื่องจำเจมาเบรกอารมณ์เหล่านี้ด้วยเพลงเพราะๆตลอด1ชั่วโมงเต็ม
1: Smooth Afternoon Long Play
4: เติมเต็มความสุขช่วงเบรกยามบ่ายด้วยเพลงสากลเพราะๆที่คัดสรรมาอย่างดีฟังกันยาวๆแบบไม่มีดีเจคั่นต่อเนื่องตลอด1ชั่วโมงเต็มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองที่ Smooth FM 105.5
5: ร้อนร้อนร้อน
6: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Smooth sunshine, brighten up your day on Smooth 105.5.

อุ่นจากดูโอร็อกเซตด้วยค่ะ Milk and Toast and Honey ถ้าให้ perfect ด้วยต้องมี and you ด้วยฝากอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะคุณผู้ฟังใครที่สนใจทริปของเรา Smooth on Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่นะคะไปกับ DJ เอกแล้วก็ DJ พัทโตไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลกันจะบอกว่าเราเปิดให้จองทริปถึงวันอาทิตย์นี้10พฤษภาคมนี้เท่านั้นโอกาสสุดท้ายแล้วนะคะรีบจองกัน3วัน2คืน22ถึง24พฤษภาคมเดินทางค่ะโทรจองเบอร์นี้0868251444นะคะราคาดีสุดๆท่านละ 17,900 บาทเท่านั้นได้เวลาส่งต่อแล้วเจพัสวัตดูแลกันต่อช่วงหน้า Smooth Society นะคะจะถามทำไมเนาะ When will I see you again พรุ่งนี้ก็เจอกัน7โมงเช้ากับ DJ เกศรินทร์นะคะช่วงของ Smooth Sunshine ไปละค่ะ

0: Smooth Sunshine. Brighten up your day on Smooth 105.5.
1: Soundtrack เพลงนี้เพลงนี้และเพลงนี้เรารวบรวมให้คุณใน Smooth Saturday Soundtrack กับดีเจลูกน้ำพิจารวีสิงห์ทองวันกับเพลงฮิตข่าวสารและเรื่องราวสาระน่ารู้ต่างๆจากภาพยนตร์แบบอินไซด์พร้อมร่วมเล่นเกมรับของรางวัลพรีเมียมจากภาพยนตร์มากมายในทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงบ่ายสามโมงที
2: ่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
0: This is Smooth 105.5.
3: For advertising, please call 02201-6515.
0: Smooth 105.5. This is Smooth 105.5 News Update. Presented by MCOT Radio Network.
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผลตรวจปลากระป๋องสมุทรสาครเป็นปลานิลไม่ใช่ปลาหมอคางดำนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์กรณีอย.เข้าตรวจโรงงานผลิตปลากระป๋องจังหวัดสมุทรสาครวันนี้หลังมีกระแสข่าวการใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามฉลากผลิตภัณฑ์โดยผลตรวจสอบยืนยันชัดเจนว่าเป็นปลานิลไม่ใช่ปลาหมอคางดำตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยกรมประมงเตรียมส่งรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการให้อย.เพื่อประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทันนี้บริษัทผู้ผลิตยอมรับถึงข้อผิดพลาดดังกล่าวซึ่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522ฐานผลิตอาหารปลอมสำหรับปลาทั้งสองชนิดอยู่ในวงเดียวกันคือวงปลาหมอสีแต่ต่างสกุลกันโดยปลานี้มีลักษณะเด่นคือแผ่นปิดเหงือกสีเหลืองปนแดงชมพูและครีบหางมีลวดลายเส้นสีดำตัดขวางชัดเจนส่วนปลาหมอคางดำมีจุดเด่นแต้มทิสีดำบริเวณคางและแผ่นปิดเหงือกขณะที่ครีบหางไม่มีลวดลายตลอดจนมีความแตกต่างทางพันธุกรรมด้วยพาณิชย์ช่วยชาวสวนกระจายมะม่วงและลำไยรักษาเสถียรภาพราคานายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลไม้สำคัญพื้นที่ภาคเหนือณจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ว่าได้หารือร่วมกับสมาคมผู้ผลิตลำไยอบแห้งภาคเหนือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่รวมถึงผู้ประกอบการและเกษตรกรในพื้นที่เพื่อประเมินแนวโน้มปริมาณผลผลิตคุณภาพและสถานการณ์ด้านราคาพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปกำหนดแนวทางบริหารจัดการผลผลิตลำไยให้สอดคล้องกับภาวะตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยมุ่งเน้นการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตการเชื่อมโยงตลาดล่วงหน้าและการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่านอกจากนี้ยังติดตามสถานการณ์มะม่วงในพื้นที่จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่โดยหารือร่วมกับสมาคมการค้าผู้ประกอบการผลไม้ไทยภาคเหนือและลงพื้นที่แปลงใหญ่มะม่วงรวมถึงจุดรวบรวมผลผลิตในพื้นที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดของมะม่วงสายพันธุ์สำคัญอาทิมะม่วงน้ำดอกไม้งาช้างแดงแดงจักรพรรดิและ R2E2 ซึ่งยังมีความต้องการทั้งในประเทศและตลาดส่งออกอย่างต่อเนื่องพบว่าผลผลิตมะม่วงปีนี้มีคุณภาพดีปัจจุบันผลผลิตมะม่วงจังหวัดลำพูนออกสู่ตลาดแล้วเกินครึ่งของผลผลิตทั้งจังหวัดส่วนจังหวัดเชียงใหม่ออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 30-40 ขณะที่ความต้องการของตลาดยังอยู่ในระดับดีส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรจำหน่ายได้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนายกบินฟิลิปปินส์พรุ่งนี้ชูบทบาทไทยในเวทีอาเซียนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมใช้เวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคมณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เชื่อมโยงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของอาเซียนสู่ผลประโยชน์ของคนไทย การเข้าร่วมการประชุมจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยจะมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้นำระดับสูงเข้าร่วมรวมทั้งเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ในฐานะแขกของประธานเข้าร่วมด้วยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นท่ามกลางโลกที่ผันผวนจากความขัดแย้งในหลายภูมิภาคแรงกดดันด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจและความมั่นคงทำให้อาเซียนต้องเผชิญผลกระทบครั้งใหญ่ซึ่งที่ประชุมจะหารือถึงแนวทางรับมือผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางความมั่นคงทางพลังงานและอาหารและความปลอดภัยของประชาชนประเทศอาเซียนตลอดจนความร่วมมือในการรับมือความท้าทายการปรับตัวของอาเซียนให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกในส่วนของไทยรัฐบาลพร้อมยกระดับบทบาทของไทยให้เป็นตัวเชื่อมความร่วมมือที่เน้นการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางพลังงานการเข้าถึงอาหารอย่างยั่งยืนและความปลอดภัยของประชาชนในภูมิภาคโดยนายกรัฐมนตรียังจะใช้โอกาสนี้หารือทั้งในกรอบพหุภาคีและทวิภาคีใช้แนวทางการทูตมุ่งรักษาสมดุลความสัมพันธ์พร้อมต่อยอดให้เกิดผลลัพธ์เชิงรูปธรรมทั้งในมิติเศรษฐกิจความมั่นคงและการรับมือความท้าทายข้ามพรมแดน
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: This is Smooth 105.5 News Update presented by MCOT Radio Network.Elevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5.
6: Smooth your five.
7: Five favorite hit songs on Smooth 105.5.

0: Born Again นะครับงานจาก Lisa Featuring Doja Cat แล้วก็มี Ray ด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ในงาน Met Gala 2026นะครับเธอก็โอ้โหโดดเด่นมากๆนะครับมาในชุดที่มีแขนโผล่ออกมานะครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะLisa ได้เป็น Host Committee นะครับของงาน Met Gala ด้วยก็คือเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานสนับสนุนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการระดมทุนต่างๆเป็นกระบอกเสียงให้กับงานนี้ซึ่งเธอทำได้ดีแน่ๆเพราะว่าเป็นเหมือนอินฟลูเอนเซอร์ตัวแม่จริงๆนะครับผ่านไปกับ Smooth Your 5นะครับ5เพลงนะครับมีCrystal Gale ครับกับ Don't It Make My Brown Eyes Blue นะครับมี Come True Jeremy Sugar Mel C นะครับ Never Be The Same Again รวมถึง Michael Jackson เริ่มไปกับ Remember The Time ด้วยนะครับตอนนี้โอ้โหโรงแน่นมากนะดีใจนะที่โรงหนังคนที่รัก Michael Jackson เข้าไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ในโรงกันแบบว่าคึกคักทีเดียวนะฮะ
1: Smooth Your 5 5 Favorite Hit Song on Smooth 105.5
0: มาถึงก็พูดเลยนะครับไม่สวัสดีนะฮะสวัสดีชาวสมุทรกันด้วยนะครับเจภัสวัตมาแล้วนะครับอยู่ด้วยกันพุธพฤหัสนะฮะในช่วงของสมุทรโซไซตี้เนาะ10โมงถึงบ่ายโมงแล้ววันนี้วันพุธนะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวเรามีสมุทรอันบ็อกซ์นะครับให้เจอกันด้วยนะครับจะเป็นไอเทมเด็ดสินค้าตัวไหนน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวมาคุยกับเขากันนะครับ

0: Smooth Unbox
1: มาแล้วนะครับกับ Smooth Unbox นะครับวันนี้เราจะพาไปเจอกับเรื่องราวของกลิ่นนะครับที่สามารถจะเพิ่มเสน่ห์ได้นะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของแบรนด์เครื่องหอมที่ใช้กรรมวิธีโบราณนะครับมาพูดคุยกันกับคุณมิ้นดีกว่าสวัสดีครับคุณมิ้นครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดี
2: พี่ดีเจแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับ
1: ครับผมต้อนรับเข้าสู่ Smooth Unbox นะครับวันนี้จะมาแกะกล่องนะครับสำหรับแบรนด์นฤปรุงใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับผม
1: แบรนด์นฤปรุงนี่เป็นเขาเรียกว่าเครื่องหอมแบบภูมิปัญญาไทยแท้ๆเลยมีความเป็นมาอะไรยังไงเล่าให้เราฟังได้เลยครับ
2: ครับผมก็นฤปรุงนะครับก็เป็นเครื่องหอมภูมิปัญญาไทยที่นำความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับสายบังหลวงนะฮะเอามาทำแบบว่าให้อยู่ในยุคสมัยที่ใช้ได้ง่ายๆกับทุกคนเลยครับก็เป็นแนวความคิดที่ลด PM 2.5 ครับแล้วก็ให้คนที่อยู่ในคอนโดครับมีเครื่องหอมออร์แกนิกที่ไม่ใช่สารสกัดครับนำมาบูชาเทพเจ้าหรือแม้กระทั่งฉีดพรมร่างกายตัวเองครับ
1: อืมก็แบบก็มีแบบมีความแบบมูๆนิดนึงเหมือนกันใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: คือทั้งหอมด้วยแล้วก็แบบมันเป็นเหมือนเครื่องหอมที่ไว้แบบเหมือนกับเขาเรียกว่าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันจะมีแบบเหมือนความหอมอะไรพวกนี้มันเกี่ยวข้องกันอย่างนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นเครื่องหอมที่บ่มอยู่ในป่าเลยครับอยู่ที่วัดป่าเลยครับแล้วก็นำออกมาใช่นำออกมาให้ทุกคนได้สัมผัสกันจากกรรมวิธีโบราณแล้วก็พิธีเข้มขังศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับ
1: อืมแล้ววันนี้มีชุดแบบไหนมานำเสนอบ้างครับสำหรับคุณมิ้น
2: วันนี้นะครับก็จะเป็นชุดรวมครับชุดเบญจมนตราครับ
1: อืมห้าอย่างเลย
2: ใช่ครับใช่ครับ5กลิ่น5อย่างเลยครับคนละโทนกันเลย
1: ครับมีอะไรบ้างครับ5อย่างนี
2: ้ก็จะมีโหมดที่เป็นพฤกษารวมนะครับก็คือชื่อสุคนเทวีเป็นการเอาดอกไม้มงคลทั้ง5ชนิดนะครับมารวมกันนะครับแล้วก็หมักเข้าไว้ประมาณ5เดือนขึ้นไปครับ
1: อืมนะครับแล้วหมดมะลิใช่ไหมฮะอีกหมดหนึ่งเป็นหมดแบบเป็นอันนี้เป็นยังไงครับโอ้โหก็บอกว่าเสริมทรัพย์เศรษฐีใดๆด้วย
2: ใช่ครับเขาชื่อว่ากลิ่นทรัพย์เศรษฐีครับจะเป็นการนำมะลิครับมาผสานกับไม้กฤษณากำยานแล้วก็จะทำให้เราดึงดูดโภคทรัพย์จากดอกไม้มงคลและไม้มงคลครับ
1: อืม
2: ใช่ส่วนตัวที่เป็นมะลิบริสุทธิ์นะครับชื่อว่ามะลิกาสวงหรือว่ามะลิแห่งสวงสวรรค์ครับก็มะลิ 100% เลยครับกลิ่นมะลิแท้ๆเลยครับเอาไว้บูชาเทพเจ้าได้เลยครับ
1: ครับผมสุดท้ายเป็นหมดกุหลาบใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับผมทวิโรสลินเป็นกลิ่นโบราณที่นำภูมิปัญญาไทยก็คือว่ากุหลาบมอญแล้วก็กุหลาบนอกมาผสมรวมกันแค่2ชนิดแต่กลิ่นหอมเย้ายวนมากเลยครับหลายๆคนนำไปบูชาเสด็จพ่อเราห้าแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณครับ
1: อืมอันนี้ก็คือมาใช้กับตัวเองก็ได้คือจริงๆบางคนเอาไปประพรมในเรื่องของการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือก็ได้ด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับได้ทั้ง2อย่างเลยครับ
1: โอ้นะฮะน่าสนใจมากแล้วก็เป็นเครื่องหอมแบบไทยๆนะครับกระบวนการวิธีต่างๆก็มาแบบโบราณโบราณเลยนะครับสำหรับนฤปรุงนะฮะบอกช่องทางติดต่อหน่อยเผื่อว่าใครจะได้ไปส่องดูนะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางออนไลน์หรือว่าอาจจะได้ไปเขาเรียกว่าไปดมกลิ่นอย่างที่บอก
2: ได้เลยครับ
1: ครับผม
2: ก็แฟนเพจนะครับนฤปรุงเครื่องหอมภูมิปัญญาไทยตรงตัวเลยครับนฤปรุงเครื่องหอมภูมิปัญญาไทยครับส่วนหน้าร้านจะอยู่ที่วัชรพลครับก็ทักมาได้ที่แฟนเพจได้เลยครับ
1: ครับผมนะฮะขอเบอร์ติดต่อ นิดนึงแล้วกันครับ
2: ได้ครับผม0949619154
1: ได้ครับผมโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณคุณมิ้นท์มากๆเลยนะครับเผื่อใครตอนนี้สนใจเพราะว่าจริงๆแล้วพวกกลิ่นเครื่องหอมอะไรพวกนี้มันก็กำลังเหมือนเป็นที่นิยมในช่วงนี้ด้วยนะครับแต่อันนี้ก็คือมาแบบภูมิปัญญาไทยแล้วก็สามารถเอาไปเหมือนมูเล็กๆได้ด้วยนะครับเข้ากับคนไทยมากๆเลยโอเคขอบคุณคุณมิ้นมากเลยนะครับสำหรับ Smooth Unbox วันนี้นะครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครั้งต่อไปนะครับเจอกันได้ใหม่กับ Smooth Unbox นะครับในสัปดาห์หน้าทุกวันพุธแบบนี้นะครับใครที่มีสินค้าตัวไหนอยากจะแนะนำนะสามารถส่งมาได้นะครับทาง LINE @smoothfm ด้วยนะครับ Smooth Unbox

0: Smooth Your Request นะครับแบบคุณลูกปัดขอเพลงนี้มา Megan Trainor กับ Dear Future Husband นั่นเองนะฮะทาง LINE @smooth fm ใครอยากขอเพลงแบบนี้ก็ส่งมาได้แล้วก็ทักทายเจเข้ามาได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พุธกลางสัปดาห์6พฤษภาคมนะครับ
1: Elevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5.
2: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B Quick พิเศษสมาชิก B Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
3: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
4: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
6: อะไรที่อินเทรนด์ไอเทมไหนที่ออกใหม่โปรไหนที่มาแรงเรารวบรวมไว้ให้ใน Smooth Unbox ช่วงเวลาที่จะพาคุณไปแกะกล่องของใหม่อินเทรนด์รวมทั้งโปรสุดฮอตแคมเปญสุดปังที่จะมาอัปเดตให้ชาวสมูทตี้ไม่ตกขบวนโดย DJ เจพัสวัตทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 10:20 นใน Smooth Society พิเศษผู้ประกอบการทั้งแบรนด์ใหญ่หรือ SME ที่สนใจนำเสนอสินค้าหรือโปรโมชั่นสามารถติดต่อเพื่อขอเข้าร่วมกับเราได้ที่หมายเลข022457184หรือที่ LINE @smoothfm อย่าช้าเดี๋ยวจะตกขบวน
1: Elevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5

งั้นจะ Billy Piper กับ Day and Night นะฮะจะดีไหมถ้าบอกว่าวันนี้เนี่ย6พฤษภาคมนะครับคุณสามารถกินได้เต็มที่เลยเหตุผลเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดคุมน้ำหนักสากลนะฮะซึ่งวันนี้ก็มีชื่อว่า International No Diet Day นะครับเป็นวันที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาตระหนักถึงเรื่องราวของการเคารพนะครับรูปร่างและร่างกายของตัวเองไม่ว่าร่างกายคุณจะมีรูปร่างเป็นแบบไหนนะครับเขาก็เลยสร้างสรรค์วันนี้ขึ้นมาก็คือเหมือนเชิงๆว่าเฮ้ยอย่าให้มีการบูลลี่กันบนโลกใบนี้นะครับแต่ว่าก็เหมือนให้ความสำคัญกับการเป็นตัวเองเรารูปร่างหน้าตาแบบไหนจะอ้วนจะผอมมากมายแค่ไหนเราก็ยังมีความสุขได้สำหรับวันนี้นะครับเพราะบางคนจะอาจจะอิงไปเรื่องของเรื่องของน้ำหนักนะฮะเรื่องของอะไรในช่วงสมัยนี้อะไรแบบประมาณนี้นะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็บอกว่าแต่ก็ต้องระมัดระวังนะในเรื่องของการกินที่เราอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องรูปร่างแต่เรื่องสุขภาพมันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะกินแบบตามใจตัวเองก็สามารถจะติดแฮชแท็ก no diet day ได้แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออกินแล้วไม่รู้สึกผิดมากอะไรประมาณนี้นะครับลองดูนะแต่สุขภาพสำคัญนะตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะ

0: Celine Dion Where Does My Heart Beat Now Lenny Kravitz It's End Over Till It's Over คุณสามารถรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ทุกช่วง DJ ที่ Smooth 105.5
1: Smooth 105.5
2: For advertising, please call 02201-6515.
3: This is Smooth 105.5 News Update, presented by MCOT Radio Network.

0: 11นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกเปิดงาน24ปีการช่วยเหลือเหยื่อผู้บริสุทธิ์ชี้จ่ายเงินเยียวยา 8,000 ล้านไม่ใช่ผลงานแต่เป็นความอัปยศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานระดับชาติภายใต้ชื่อ24ปีกับการช่วยเหลือเหยื่อผู้บริสุทธิ์ที่รวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมเพราะความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่าประเทศใดจะดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงสมานฉันท์จะต้องตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความยุติธรรมและหลักนิติธรรมคุ้มครองช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมและเป็นผู้บริสุทธิ์ส่วนกรณีที่ผู้บริสุทธิ์ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีอาญาต้องเผชิญกับการถูกละเมิดได้รับบาดเจ็บเสื่อมเสียชื่อเสียงสูญเสียอิสรภาพและสูญเสียชีวิตเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องไม่มองข้ามแต่ต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองให้การช่วยเหลือด้านสิทธิของผู้บริสุทธิ์อุดช่องว่างความบกพร่องของกระบวนการยุติธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าตั้งแต่ปี2544ที่มีพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าชดเชยแก่จำเลยในคดีอาญารัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วกว่า 145,000 รายรวมเป็น 18,000 กว่าล้านบาทรวมถึงชาวต่างชาติด้วยที่ให้ความช่วยเหลือไปแล้วกว่า 1,000 รายเป็นเงินกว่า 47 ล้านบาทตรงนี้ไม่ได้ถือเป็นผลงานแต่เป็นความน่าอัปยศอดสูที่ไม่สามารถนำคนที่กระทำผิดจริงๆเข้าไปรับโทษได้แต่นำคนที่ไม่ได้กระทำผิดอาจจะเป็นการยัดข้อหายัดเยียดความผิดทำให้เขาต้องไปต่อสู้คดีซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคิดกันว่าจะทำอย่างไรที่จะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกคนได้อย่างเต็มที่เศรษฐบลงพื้นที่ศรีสะเกษรับฟังแผนรั้วชายแดนเตรียมชงผบทบเสนอรัฐบาลพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเลขาธิการทหารบกและเสนาธิการเสนาธิการทหารบกและเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมรับฟังข้อเสนอจากกองทัพภาคที่2และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2เกี่ยวกับการจัดสร้างแนวป้องกันเพื่อเสริมความมั่นคงสร้างรั้วตามแนวชายแดนด้านจังหวัดศรีสะเกษโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆเสนอต่อผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกเพื่อพิจารณาและเสนอรัฐบาลตามนโยบายด้านความมั่นคงที่ได้มอบหมายไว้ต่อไปส.ส.กล้าทำเสนอตั้งกรรมการสอบจริยธรรมส.ส.พูดพาดพิงกำนันผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวข้องยาเสพติดนายดาชัยเอกปัตตภีส.ส.ลำปางพรรคกล้าธรรมหารือปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงกรณีมีส.ส.อภิปรายพาดพิงกำนันผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวข้องกับยาเสพติดว่าสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านมีมากว่า133ปีแล้วเป็นฟันเฟืองที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทยและของทุกจังหวัดกำนันผู้ใหญ่บ้านมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนแต่เมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมามีส.ส.อภิปรายในสภาพาดพิงกล่าวหาเหมารวมยกเข่งว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเสพยาและเป็นผู้ค้ายาเสพติดทั้งนั้นถือว่าส.ส.คนนี้ไร้วุฒิทางความคิดอย่างยิ่งเพราะกำนันผู้ใหญ่บ้านทำงานหนักดูแลทุกสุขของประชาชนทุกด้านแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งประเทศเสียหายไปหมดแล้วจึงฝากประธานพิจารณาตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานจริยธรรมของส.ส.คนนี้ว่าผิดมาตรฐานจริยธรรมหมวดที่2ข้อที่13และข้อที่15หรือไม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: This is Smooth 105.5 News Update Presented by MCOT Radio Network Elevate your lifestyle With Smooth Society On Smooth 105.5
3: Smooth your five
4: Five favorite hit songs on Smooth 105.5.

0: สาวสวยเสียงดีเดลต้ากูดเรมนะครับกับ Lost Without You ครับก่อนหน้ามี Robbie Williams Morning Sun นะครับ The Day We Find Love 911งานจากแชปเปอโรนกับ Hot To Go แล้วก็เริ่มต้นไปชาลาลาลาลานะฮะปรบมือกันพร้อมเพรียงมากกับ Venga Boys 5เพลงนะครับ Smooth Your Five ในชั่วโมงที่2ของเจครับ
1: Smooth Your Five 5 Favorite Hit Song on Smooth 105.5
0: วันที่ร้อนอีก1วันนะฮะแต่ว่าเหมือนไม่กี่วันมานี้ในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาอากาศดีนะสำหรับกรุงเทพมหานครนะฮะเพราะว่าค่าฝุ่นเนี่ยเป็นสีเขียวเลยทีเดียวนะครับซึ่งไม่ค่อยได้เห็นนานมากแล้วนะฮะแต่วันนี้ยังไม่ได้เปิดดูเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหรือว่าที่คุณอยู่มีสีเขียวโผล่ขึ้นมาบ้างหรือเปล่านะครับรายงานกันได้ส่วนความร้อนเป็นสีแดงนะฮะร้อนมากจริงดื่มน้ำกันเยอะๆนะทุกคนระวังอากาศร้อนๆจะเป็นดีไฮเดรตนะครับไปต่อกันที่ Celine Dion นะครับและนี่คือ That's the way it is Smooth FM ครับ

มาดอนน่านะครับกับ Open Your Heart นะเปิดใจไม่หายร้อนนะครับเราต้องเปิดอะไรดีๆนะฮะเมื่อกี้พูดเรื่องความร้อนไปนะครับมันร้อนจริงเนาะช่วงนี้เนาะอาจจะมีฝนลงมาบ้างทำให้หายร้อนนะครับแต่ว่าร้อนขนาดนี้พัดลมธรรมดาเนี่ยโอ้โหมีแต่ลมร้อนน่าจะเอาไม่อยู่นะครับคูลพลัสเลยครับเอาอยู่นะครับเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514นะครับตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศานะครับลดเขาเรียกว่าเย็นสดชื่นด้วยช่องใส่น้ำแล้วก็น้ำแข็งนะครับปรับแรงลมได้ถึง3ระดับพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัตินะครับเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลนะครับมีล้อด้วยนะเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับจะห้องนอนห้องนั่งเล่นเย็นได้ทุกที่เลยนะครับแล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มหน้าร้อนนี้นะครับให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆเลยนะครับเพียง 1,190 บาทรับฟรีทันที Cooling Pack 4ชิ้นนะครับโทรเบอร์นี้ฮะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับจัดได้เลยนะฮะ

0: มูทยอร์รีเควสต์จากคุณชัยพลทาง LINE @smoothfm นะครับขอบคุณมากช่วยเลือกเพลงคือบางเพลงก็เปิดไปแล้วบางเพลงศิลปินเปิดไปแล้วมันลงตัวที่เพลงนี้นะฮะ Lady Gaga แล้วก็ Doechii ด้วยกับ Runway นะครับเป็นซาวด์แทร็กของDevil's Wear Prada ภาค2นะครับไปดูกันมาหรือยังนะฮะได้ข่าวว่ารีวิวดีมากๆวันนี้เจจะไปดูนะครับเพราะว่าเป็นวันพุธตัวถูกนะฮะ อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดเนาะเดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวนะครับกลับมามีคนขอ Taylor Swift กับ Opalite เดี๋ยวมาฟังด้วยกันครับ
1: Elevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5
2: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชายาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
3: มาปลดปล่อยอารมณ์ในช่วงเย็นระหว่างกลับบ้านไปกับเสียงนี้ที่คุณคุ้นเคย
4: สวัสดีครับผมเมวีระเย็นๆแบบนี้ผมจะมาส่งคุณผู้ฟังทุกคนกลับบ้านด้วยเสียงเพลงเพราะๆและเรื่องราวน่ารู้ต่างๆมากมายมาอยู่ไปด้วยกันกับผมใน Smooth Sunset Rhythm นะครับ
3: ช่วงเวลาดีๆแบบนี้มีให้คุณทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.จนถึง 2:00 น.ที่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music Music Music Music Music
2: ยุคนี้สายปาร์ตี้ต้องมีเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 ที่มาพร้อมกับความสะอาดและสุขอนามัยเพื่อให้คุณทานน้ำแข็งได้อย่างปลอดภัยมากกว่าที่เคยช็อปมาเนียขอเสนอเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 สินค้าดีมีคุณภาพจาก 5,990 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทสนใจโทร02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย Mcot
1: Elevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5

คามิลาคาเบลโลแล้วก็ยังตักนะครับเพิ่งปรากฏตัวด้วยกันในงานโคเชล่าที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ไปโชว์เพลงนี้นี่แหละฮาวาน่านี่เป็นเมืองทะเลใช่ไหมพูดถึงทะเลนะครับวันนี้มีข่าวดีสำหรับบ้านเราอีกแล้วนะครับมีอ่าวเกือกนะครับอยู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงานี่ไม่เคยไปเลยเขาบอกว่าอยู่ในท็อป10นะครับ World's 50 Best Beaches นะครับก็คือเป็นชายหาดที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026จากการโหวตของนักท่องเที่ยวนะครับเขาบอกว่าตรงอ่าวตรงนี้เนี่ยมันจะมีการปิดเปิดในช่วงธรรมชาติฟื้นฟูด้วยนะครับเผื่อว่าใครอยากจะไปเนาะช่วงหน้าร้อนลองเช็คดูแล้วกันว่าจะพอไปได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าบ้านเรานี่ทะเลสวยจริงๆนะฮะ

0: Elevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5.
1: สายๆแบบนี้มาเติมความรู้กับเรื่องราวที่น่าสนใจจากวงการบันเทิงและสาระน่ารู้จากรอบโลกไปกับพวกเขา
2: สวัสดีค่ะดีเจลูกว่าพิจิกาค่ะ
3: สวัสดีครับผมดีเจเจภัสวัตครับ
1: ดีเจนิปปอนนวนันท์บำรุงพฤกษ์ใน Smooth Society พร้อมสาระน่ารู้ด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในช่วง Smooth Health Insight ที่จะมาเจาะลึกเรื่องราวด้านสุขภาพไขข้อสงสัยให้คุณได้รู้ทั้งหมดนี้พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่10โมงเช้าถึงบ่ายโมงที่ Smooth FM 105.5
4: Smooth Top of the Pop
5: ปี2006

0: You are beautiful James Blunt คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วง DJ
1: For advertising please call 02201-6515
2: Live from the heart of Bangkok This is Smooth 105.5 Your new number one hit music stationElevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5.
3: Smooth Your Five. Five favorite hit songs on Smooth 105.5.

0: Smooth Your Five.
1: Five favorite hit song on Smooth 105.5.
2: ชั่วโมงสุดท้ายของเจนะครับกับ Smooth Society และผ่านไป Smooth Your Five ด้วย5เพลงติดนะครับทุกต้นชั่วโมงแบบนี้หนึ่งในนั้นมีงานจากจีซูด้วยกับ Earthquake นะครับซึ่งเพิ่งไปเจอหน้าตาจีซูกันมานะครับที่งานเมดกาล่าเมื่อวานนี้นะครับแล้วเธอก็ให้สัมภาษณ์พูดคุยเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งแน่นอนว่าโอ้โหสกิลของเธอพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะสำหรับพี่จีนะครับแล้วก็มีดราม่านิดนึงก็คือเหมือนมีดีไซเนอร์เนี่ยขึ้นมาทักท้วงเรื่องของแฟชั่นที่ก่อนหน้านี้เคยมีการยืมกันไปเป็นทีมงานของจีซูแล้วก็บอกว่ายังไม่ได้คืนนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังไงบ้างนะครับติดต่อทีมงานอะไรแล้วหรือยังนะฮะก็ขอให้จบลงด้วยดีละกันนะฮะเที่ยงกับอีก19นาทีนะครับยังอยู่กับเจภัสวัตกับมื้อเที่ยงของคุณวันนี้ทานอะไรกันบ้างทานไปถึงไหนแล้วอิ่มอร่อยแค่ไหนส่งมาอวดได้นะทาง LINE @smoothfm รวมถึงขอเพลงด้วยนะครับ

เพลงที่คุณคุ้นเคยนะฮะ Don't Love You No More I'm Sorry สำหรับกิจกรรมของเรานะครับกับสมุดOn Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่นะครับที่จะนำทีมโดย DJ เอกกฤษณาวรินทร์แล้วก็ DJ พัตโตนะครับจะพาคุณไปขอพรเสริมสิริมงคลนะครับแล้วก็ไปพักกันแบบลักชัวรี่ในโรงแรมชั้นนำนะครับอิ่มอร่อยอาหารทุกมื้อตลอด3วัน2คืน22ถึง24พฤษภาคมนี้นะฮะแน่นอนว่าไฮไลท์เด็ดๆก็มีมาฝากกันเผื่อใครที่กำลังมองหาเรื่องของความมั่นคงอยากจะไปสัมผัสความคลังของพุทธศิลป์ที่อยู่เหนือกาลเวลานะครับวัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารคือสถานที่ที่ครบและเชื่อว่าคุณผู้ฟังจะต้องอยากไปนะครับเพราะที่นี่ไม่ใช่แค่เจดีย์เก่าทั่วไปแต่ว่าเคยเป็นหัวใจของอาณาจักรศรีวิชัยนะครับยังคงสมบูรณ์และก็สง่างามมานับพันปีนะครับบรรยากาศทำให้คุณรู้สึกถึงความสงบนะฮะสำหรับที่นี่นะแล้วก็ไปกราบพระบรมสารีริกธาตุที่ถือเป็นการวางรากฐานดวงชะตาให้มั่นคงดั่งองค์พระธาตุนะครับแนะนำให้ขอพรเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็การสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นปึกแผ่นมั่นคงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนอกจากนี้อย่าลืมนะครับไหว้พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรนะครับซึ่งจำลององค์สวยที่สุดในโลกดังนั้นใครอยากจะไปเสริมเสน่ห์คนเมตตานี่ก็ไปบูชากันได้ที่นี่นะครับแหมเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่จะพาคุณไปเลยทีเดียวเราเปิดจองนะครับจนถึง10พฤษภาคมนี้เท่านั้นโอกาสสุดท้ายแล้วสำหรับ Smooth on Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่นะครับราคาดีสุดๆเลยเพียงท่านละ 17,900 บาทครับเรียกว่าโอ้โหกินอิ่มนอนหลับแล้วก็มีคนไปดูแลนะครับในทุกกิจกรรมกันเลยทีเดียวนะฮะสำรองที่นั่งได้ครับ0868251444หรือ line at smoothfm นะครับถึงเวลาแพ็คกระเป๋าไปดูโลกกว้างกัน

0: หลายๆครั้งนะครับคุณผู้ฟังก็ช่วยกันเลือกเพลงที่คิดถึงนะแล้วบางทีมันก็ข้ามไปเลยอ่ะเหมือนไม่ได้นึกถึงเพลงนี้เลยนะฮะคุณจอยขอมานะครับ Johnny Hates Jazz ครับกับ Different Seasons นะครับก็เป็นอีกเพลงที่ฟังแล้วก็สบายใจนะฮะในช่วงของ Smooth Your Request นะครับเปิดให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวครับกลับมา Sabrina Carpenters มารออยู่แล้วกับ Tears นะครับสักครู่เดียวที่ Smooth FM ครับ
1: Elevate Your Lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่สดใสไปกับเสียงเพลงเพราะๆกับดีเจที่คุณคุ้นเคย
4: สวัสดีค่ะดีเจเกศรินทร์วิโรจน์ชูฉัตรค่ะ
5: สวัสดีครับผมดีเจกฤษณาวารินทร์ครับ
3: มาพบกับพวกเขาได้ใน Smooth Sunshine พร้อมอัปเดตข่าวรอบโลกและเรื่องราวสาระต่างๆไปกับช่วง Smooth Around the World แบบไม่ตกเทรนด์ที่คุณฟังได้ทั้งออนแอร์และออนไลน์เพื่อให้ Rush Hour ยามเช้าของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 10:00 นที
1: ่ Smooth 105.5
6: ยุคนี้สายปาร์ตี้ต้องมีเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 ที่มาพร้อมกับความสะอาดและสุขอนามัยเพื่อให้คุณทานน้ำแข็งได้อย่างปลอดภัยมากกว่าที่เคยช็อปมาเนียขอเสนอเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 สินค้าดีมีคุณภาพจาก 5,990 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทสนใจโทร02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย Mcot
1: Elevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5

3ชั่วโมงวันนี้ใกล้หมดเวลาแล้วนะครับส่งท้ายกันไปสัก2เพลงนะฮะแล้วเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อหลังบ่ายโมงครับ Smooth Afternoon Long Play ได้ฟังกันยาวๆ1ชั่วโมงเต็มนะครับรวมถึงหลังบ่าย2เจอกับ DJ พึ่งกับ Smooth Kisses ด้วยพรุ่งนี้เจกลับมาใหม่นะฮะตอน10โมงเช้าเหมือนเดิมกับ Smooth Society ที่ Smooth FM 105.5 แล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยว่าจะไปดู Devil's Wear Prada นะครับซึ่งมีคุณผู้ฟังบางคนไปดูมาแล้วบอกว่าไม่ค่อยชอบนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวไปดูแล้วพรุ่งนี้จะมาบอกว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับคือเรื่องของภาพยนตร์เรื่องของอะไรแบบนี้เนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าจริตส่วนตัวเนาะความชื่นชอบส่วนตัวบางคนอาจจะดูแล้วโดนบางคนอาจจะดูแล้วไม่โดนแต่ว่าแบ่งปันแล้วก็แชร์กันได้เหมือนเพลงที่นี่นะครับคุณคิดถึงเพลงไหนเพลงดีๆเพลงเพราะๆที่คุณอยากฟังติดตามได้ที่ Smooth FM นะครับตลอด24ชั่วโมงเลยเอาล่ะครับไปแล้วนะฮะมีคนมาไล่แล้วเนี่ยไล่ให้ออกไปเลยเนี่ย ไปทางซ้ายเลยเนี่ย

0: elevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5.
1: เริ่มต้นเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ที่สดใสไปกับเสียงเครื่องดนตรีแจ๊สที่คุณคุ้นเคยทั้งจากเพลงเก่า Original Version และเพลง Covered ใหม่ในสไตล์แจ๊สในช่วง Smooth That's Jazz กับเพลย์ลิสต์ที่คัดสรรมาอย่างดีโดย Music Director เชอรี่วีรินที่พร้อมมอบความสดใสให้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงที่ Smooth FM 105.5 ที่นี่ที่เดียว

0: Fireflies Our City คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วง DJ
1: This is Smooth 105.5 News Update Presented by MCOT Radio Network

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิทธรสั่งสมธนะณัฐพงศ์ประชุมครม.เงานัดแรกเชิญตัวแทนกลุ่มประมงและขนส่งสะท้อนปัญหาวิกฤตพลังงานนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเงาหรือครม.เงาครั้งที่1โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านประมงและด้านขนส่งมาสะท้อนปัญหาที่ได้รับจากวิกฤตด้านพลังงานที่เกิดขึ้นนายณัฐพงศ์กล่าวว่าอยากใช้เวทีนี้สะท้อนเสียงที่ยังตกหล่นหรือเสียงที่ส่งไปยังรัฐบาลแต่ยังไปไม่ถึงซึ่งพรรคประชาชนพร้อมจะเป็นตัวกลางในการนำเสนอในการนำข้อเสนอไปยังรัฐบาลโดยในส่วนของกลุ่มประมงปัญหาเฉพาะหน้าคือเรื่องน้ำมันและราคาสัตว์น้ำซึ่งในส่วนของน้ำมันทั้งน้ำมันเขียวหรือ B20 ยังเข้าไม่ถึงหรือเข้าถึงได้ยากมากโดยเฉพาะกลุ่มประมงพื้นบ้านที่ไม่สามารถรวมกลุ่มกันไปซื้อน้ำมัน B20 ได้เพราะติดขัดเรื่องข้อกฎหมายจึงจำเป็นจะต้องมีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มประมงที่มีภาระหนี้สินมากขณะที่เรื่องราคาสัตว์น้ำยังมีปัญหาเพราะมีการนำเข้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศส่วนเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานในอนาคตก็เชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะปรับตัวขณะที่ภาคการขนส่งที่มีความรู้สึกว่าถูกปฏิบัติ2มาตรฐานโดยส.ส.ของพรรคประชาชนได้ทำข้อสรุปและเสนอรายละเอียดแล้วเพื่อยื่นให้รัฐบาลนำไปปรับปรุงมาตรการเพราะมาตรการที่ออกมานั้นค่อนข้างที่จะใช้เวลากว่าจะเยียวยาได้ต้องใช้เวลาถึง42วันซึ่งล่าช้าและยุ่งยากพิพัฒน์ชูแลนด์บริดจ์และรถไฟข้ามพรมแดนสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศความมุ่งมั่นครั้งสำคัญบนเวทีระดับภูมิภาคในงานเอเชียแปซิฟิกเรล2026เพื่อตอกย้ำเป้าหมายของรัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบรางให้เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกของประเทศและภูมิภาคอาเซียนอาทิการต่อรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงโดยไฮไลท์สำคัญอย่างรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพนครราชสีมาคาดว่าจะสร้างเสร็จพร้อมให้บริการภายในปี2571ส่วนระยะที่2นครราชสีมาหนองคายกำลังเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการประกวดราคาเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางให้สมบูรณ์ยกระดับรถไฟฟ้าเขตเมืองสู่สังคมไร้เงินสดเต็มรูปแบบสำหรับคนกรุงเทพและปริมณฑลกระทรวงคมนาคมเดินหน้าแผนแม่บทรถไฟฟ้า14สายรวม554กิโลเมตรนอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีบัตรแตะจ่ายระบบ EMV Contactless มาใช้เพื่อให้ประชาชนเดินทางข้ามสายรถไฟฟ้าและขนส่งสาธารณะอื่นๆได้ด้วยบัตรใบเดียวศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์และการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนซึ่งเป็นเป้าหมายใหญ่ของไทยในการเป็นศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกระดับโลกเชื่อมท่าเรืออ่าวไทยชุมพรและอันดามันระนองด้วยระบบรางและทางหลวงเพื่อลดเวลาและต้นทุนการขนส่งสินค้าพร้อมกันนี้ยังมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟข้ามพรมแดนไทยมาเลเซียและไทยลาวจีนเพื่อดึงดูดการลงทุนและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยศาลรัฐธรรมนูญยังรอเอกสารและความเห็นพยานคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาอภิปรายในคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญโดยกล่าวอ้างว่าได้รับเรื่องร้องเรียน21คำร้องขอให้พิจารณายื่นคำร้องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569โดยกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่งและรหัส QR ซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นโดยลับเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าให้รอความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญถ้อยคำเป็นหนังสือของพยานความเห็นและพยานเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: This is Smooth 105.5 News Update presented by MCOT Radio Network Live from the heart of Bangkok This is Smooth 105.5 Your new number one hit music station
3: Smooth Afternoon Long Play

0: Afternoon Long Plays
1: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
2: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที
3: ่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
4: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง22ถึง24พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
3: Smooth Afternoon Long Play

0: Afternoon Long Plays
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
3: เพราะความสนุกไม่ได้หยุดอยู่แค่4ทุ่มกระตุ้นอะดรีนาลีนของคุณกับเพลงฮิตที่คุณออกสเต็ปได้ใน Smooth Dance Anthem กับ DJ Tito ที่จะมามิกซ์เพลงฮิตสุดมันให้คุณออกสเต็ปเลเวลอัพเอาใจคนนอนดึกในทุกค่ำคืนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึงเที่ยงคืนที
0: ่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
4: SmoothTop of the Pop
5: Because of you ปี 2006 Because of you Kelly Clarkson Because of you I wanna play on the safe side So I can live on your Danny California Red Hot Chili Peppers Stick with youPussycat Dogs Don't forget about us Mariah Carey Shake That Eminem featuring Nate Dogg คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วง DJ
6: This is Smooth 105.5.
0: You are tuned in to Bangkok's new number one hit music station, Smooth 105.5.
7: For advertising, please call 02201-6515.
8: Smooth 105.5.
0: This is Smooth 105.5 News Update, presented by MCOT Radio Network.

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะเอกนิติพร้อมเดินหน้าศึกษาแลนบริดจ์นำผลศึกษาเดิมมาอัปเดตใหม่นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานการศึกษาโครงการแลนบริดจ์ภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาโครงการดังกล่าวว่าการดำเนินการในเรื่องนี้เพื่อสร้างความชัดเจนให้กับสังคมในมิติทางเศรษฐกิจภาพรวมเนื่องจากสถานการณ์โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาที่ครอบคลุมมิติที่กว้างขึ้นการศึกษาโครงการแลนบริดจ์ครั้งนี้มีโจทย์สำคัญคือการประเมินผลทุกมิติทั้งความเป็นไปได้และผลกระทบในมิติต่างๆภายใต้กรอบเวลาดำเนินการ90วันสำหรับการดำเนินงานจะไม่ใช่การเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่แต่คณะกรรมการจะนำผลการศึกษาเหล่านั้นมาปรับปรุงให้ทันสมัยอัปเดตมากขึ้นโดยนำบริบทโลกปัจจุบันมาเป็นสมมติฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์รวมทั้งสถานการณ์สงครามและปัญหาการเดินทางผ่านช่องแคบต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกซึ่งผลการศึกษาในอดีตอาจยังไม่ได้นำปัจจัยเหล่านี้มาพิจารณาอย่างครบถ้วนรอบคอบและครอบคลุมทุกมิติทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและความพึงพอใจของชุมชนในพื้นที่เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อประเทศอาหารจานเดียวพุ่งพิษสงครามส่งผลเงินเฟ้อเมษายนสูงสุดในรอบ38เดือนผู้สื่อข่าวรายงานว่าสินค้าอาหารจานเดียวในหลายพื้นที่แห่ทยอยขึ้นราคา5บาทต่อจานเช่นที่ตลาดรัชดาซอย4ก๋วยเตี๋ยวไก่ย่างไก่ทอดมะม่วงยำต่างทยอยขึ้นราคาโดยระบุว่าวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์เช่นถุงพลาสติกแก้วน้ำถ้วยชามขึ้นราคาตั้งแต่เกิดสงครามตะวันออกกลางสหรัฐอิสราเอลบุกอิหร่าน28กุมภาพันธ์2569และนำมาสู่การปิดช่องแคบฮอร์มุซจึงจำเป็นต้องปรับราคาจำหน่ายนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือ CPI เดือนเมษายน2569อยู่ที่ 103.03 หรืออัตราเงินเฟ้อทั่วไป 2.89% และสูงขึ้น 2.75% จากเดือนมีนาคมปีนี้ซึ่งเป็นอัตราเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ38เดือนทั้งนี้เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ยังยืดเยื้อซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องทำให้ค่าโดยสารสาธารณะปรับตัวสูงขึ้นรวมทั้งราคาอาหารพร้อมทานปรับตัวสูงขึ้นจากการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการไปยังราคาจำหน่ายนอกจากนี้ราคาผักสดปรับตัวสูงขึ้นจากสภาพอากาศร้อนจัดโดยสินค้า464รายการในการคำนวณเงินเฟ้อเดือนสายนพบว่า251รายการราคาเพิ่มขึ้นส่วน42รายการราคาคงเดิมและ171รายการราคาลดลงเกิดเหตุผู้เข้ารับการบำบัดจังหวัดนครศรีธรรมราชกว่า200คนหลบหนีออกจากศูนย์นุจรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายได้ระดมกำลังติดตามผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดที่ก่อเหตุหลบหนีออกจากศูนย์บำบัดที่หมู่3ตำบลแก้วแสนอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน200กว่าคนนำกลับมาได้เกือบทั้งหมดแล้วโดยมี30กว่าคนได้เดินทางกลับบ้านไปอย่างปลอดภัยเจ้าหน้าที่ระบุว่าสาเหตุมาจากกรณีที่กลุ่มผู้เข้ารับการบำบัดกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการบำบัดมานานนับปีแต่ไม่มีญาติมารับกลับบ้านจึงได้ก่อเหตุหลบหนีออกมาเพื่อที่จะกลับบ้านโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ประสานญาติให้มารับผู้บำบัดกลับให้หมดภายในวันนี้โดยจะมีการปิดศูนย์เป็นการชั่วคราวนุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: This is Smooth 105.5 News Update presented by MCOT Radio Network. Smooth Kisses, keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5.
4: Smooth Your Five. 5 favorite hit songs on Smooth 105.5.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Smooth your five.
2: Five favorite hit song on Smooth 105.5.
3: สวัสดีวันพุธนะคะวันนี้วันที่6พฤษภาคมเวลาบ่าย2กับอีก25นาทีนะคะพึ่งณภัสสนันมารายงานตัวอยู่กับคุณเหมือนเดิมค่ะวันนี้จะเรียกว่าพึ่งมาพร้อมกับฟ้าครึ้มๆก็ได้นะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าตอนนี้หลัก4ครึ้มมาแล้วต้องบอกว่าแถวอสมทตอนนี้ก็ครึ้มไม่ต่างกันนะคะแล้วก็มีคุณรามที่อยู่แถวหมอชิตบอกว่าฝนตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยต้องอัปเดตให้คุณทราบกันสักนิดนึงดีกว่าเผื่อว่าคุณจะเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่กำลังคิดว่าจะออกไปข้างนอกตอนนี้บางพื้นที่นะคะมีฝนตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบางพลัดจตุจักรบางซื่อดุสิตแล้วก็หลักสี่รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพใจค่ะอยากฟังเพลงไหนเพลงไหนทำให้ยิ้มได้ส่งไลน์มาบอกเพิ่งได้เลยที่@smoothfm

Can't Stop the Feeling นะคะงานจาก Justin Timberlake ค่ะก่อนหน้านั้นมี Something Got Me Started จาก Simply Red แล้วก็ Home จาก Michael Bublé ด้วยนะคะตอนที่เปิดเพลง Home ไปมีคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาเลยว่าเนี่ยฝนตกแล้วพอฟังเพลงนี้อยากกลับบ้านไปนอนเลยนะครับก็เลยต้องปรับอารมณ์คุณให้คึกคักขึ้นมาสักนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะบ่าย2กว่าๆเท่านั้นเองเหลือเวลาอีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนาะถึงจะได้กลับบ้านพักผ่อนกันดังนั้นสู้ๆทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วพึ่งก็จะอยู่ตรงนี้นะคะพร้อมกับเพลงเพราะๆเพื่อคุณ Smooth your request ใน facebook.com/smooth105.5th นะคะตอนนี้ก็มีคำถามค่ะที่ถามคุณผู้ฟังนะคะว่าฝนตกฟ้าครึ้มแบบนี้อยากฟังเพลงอะไรกันนะคะมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งส่งชื่อเพลงนี้เข้ามาอากาศแบบนี้ฟังเพลงอกหักเพราะสุดแล้ว

0: ถึงเพิ่งจะบอกว่าอากาศแบบนี้นะคะฟังเพลงอกหักค่ะมันเพราะที่สุดแล้วเพิ่งก็ขอมอบเพลงนี้ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังอกหักอยู่หวังว่าคุณจะเจอนะคะคนคนนั้นที่มาซ่อมหัวใจคุณให้กลับมาเป็นสีชมพูแล้วก็เต้นได้ปกติเหมือนเดิมนะ Fixing a Broken Heart ค่ะงานจาก Indecent Obsession ที่นี่แหละ Smooth 105.5
1: Smooth Kisses Keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5
0: บ่ายๆของเราต้องสดใสกว่าเดิม
2: มาปลุก Energy ยามบ่ายของคุณให้สดใสไปกว่าเดิมกับ DJ เสียงใสอารมณ์ดี DJ พัตโตพัดชนพันธารักษ
0: ์และ DJ พึ่งนภัสนันจงสงวนพร้อมเปิดทำนายดวงไปกับ
3: หมอเก้จ๊ะเอ๋ดวง
0: ที่จะมาไขความลับเรื่องดวงของคุณให้ได้รู้อะไรดีอะไรไม่ดีต้องเตรียมรับมือยังไง
2: พบกันใน Smooth Kisses ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นที
4: ่ Smooth 105.5
5: เพลงฮิตจากยุค 70s ถึง 90s เรารวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังใน Smooth and Smile ช่วงเวลาแห่งความทรงจำกับเพลงฮิตที่คุณคิดถึงโดยกูรูตัวจริงดีเจบุ้งธเนศแสงโชติกุลเพลงไหนที่คุณคิดถึงเพลงไหนที่คุณอยากฟังเรามีให้คุณได้ฟังแน่นอนทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลาบ่าย 3 โมงถึง 6 โมงเย็นพบกันเป็นประจำที
4: ่ Smooth 105.5
1: Smooth Kisses Keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5

Girlfriend นะคะงานจาก Charlie Puth ค่ะที่นี่ที่เดิมนะคะ Smooth 105.5 กับพึ่งช่วง Smooth Kisses นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้ต้องบอกเลยนะคะถ้าใครกำลังคิดอยู่ว่าอยากจะไปกับเราเหลือเวลาคิดไม่นานแล้วนะคะปิดรับการจองนะคะวันที่10ที่จะถึงนี้เหลือเวลาแค่4วันเท่านั้นเองนะคะพึ่งกำลังพูดถึง Smooth on Tour EP 1ค่ะปากหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่นะคะที่คุณจะได้ไปกับ2 DJ ของเรา DJ เอกกฤษณาวารินแล้วก็ DJ พัตโตค่ะ2 DJ จะพาคุณไปขอพรเสริมสิริมงคลนะคะสัมผัสประสบการณ์ระดับลักชัวรี่ที่พักก็ต้องบอกเลยว่าพักโรงแรมชั้นนำอิ่มอร่อยกับอาหารทุกมื้อตลอด3วัน2คืนวันที่22ถึง24เดือนนี้นะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าแล้วไปมูกับทางสมูทเนี่ยจะได้ไปไหนบ้างเพิ่งยกตัวอย่างให้ฟังสักหนึ่งที่ละกันค่ะคุณจะได้ไปนะคะวัดยางใหญ่ตาพรานบุญนะคะที่ท่าศาลานครศรีธรรมราชค่ะถ้าชีวิตช่วงนี้นะคะคุณรู้สึกว่าต้องติดต่อเจรจาเยอะหรืออยากให้มีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูในยามลำบากแนะนำเลยว่าต้องมาที่วัดนี้วัดยางใหญ่หรือวัดสีชมพูอันเลื่องชื่อค่ะเพื่อพบกับตาพรานบุญนะคะบรมครูพรานผู้มีวิชาอาคมสูงสุดในสายโนราท่านโดดเด่นมากในเรื่องของเมตตามหานิยมใครที่ได้บูชาหรือมากราบไหว้นะคะมักจะได้รับความเอ็นดูจากผู้ใหญ่และได้รับโชคลาภแบบไม่คาดฝันค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าวัดที่เขาบอกว่าต้องไปเราพาคุณไปแบบครบแน่นอนได้ยินอย่างนี้แล้วนะคะต้องรีบจองเข้ามาแล้วค่ะย้ำนะคะว่าเปิดจองถึงวันที่10พฤษภาคมนี้เท่านั้นนี่คือโอกาสสุดท้ายแล้วราคาดีสุดๆนะคะเพียงท่านละ 17,900 บาทสำรองที่นั่งได้เลยที่086-825-1444หรือที่ LINE @smoothfm ค่ะฟังเพลงรักกันบ้างดีกว่านะคะฟังเพลงอกหักไปแล้วเพลงนี้เวลาคนเรามันจะเจอความรักกันเนอะมันจะเจอแบบกระทันหัน

0: keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5.
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
3: SmoothTop of the Pop
4: 1992เพลงดังสุดฮิตในปี1992 Boys to Men End of the Road Eric Clapton Tears in Heaven Mr. BigTo be with you. Inside, I hope you're feeling. Baby, baby, baby. TLC.

0: คุณสามารถรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ทุกช่วง DJ ที่ Smooth 105.5 Smooth Top of the Pop 1995 เพลงดังสุดฮิตในปี1995 Madonna Take a Bow Michael JacksonYou are not alone. Diana King, Shy Guy, TLC, Quip, All for One.I can love you like that คุณสามารถรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ทุกช่วง DJ ที่ Smooth 105.5
1: This is Smooth 105.5
2: For advertising please call 02201-6515
3: Smooth your life Smooth music
1: is Smooth 105.5 News Update, presented by MCOT Radio Network.

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะสภาเห็นชอบนพดลเพรีฤกษ์เป็นเลขากฤษฎีกาแทนปกรณ์นินประพันธ์การประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอชื่อนายนพดลเพรีฤกษ์ให้ดำรงตำแหน่ง

0: แห่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21เมษายน2569และกำหนดให้ใช้การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ความเห็นชอบเป็นการลับโดยใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งของสำนักงานกกต.ภายหลังการลงคะแนนเสร็จสิ้นนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาคนที่2เป็นประธานในที่ประชุมต่อจากนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ประกาศมติเห็นชอบให้แต่งตั้งเลขาธิการกฤษฎีกาคนใหม่ด้วยคะแนนเสียง436คะแนนไม่เห็นชอบ8คะแนนและงดออกเสียง5เสียงจากคะแนนเสียงทั้งหมด449คนเศรษฐกิจอีสานไตรมาส1กำลังซื้ออ่อนและเกษตรเปราะบางเสี่ยงทั้งปีหดตัวธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นแถลงภาพรวมเศรษฐกิจภาคอีสานกลับมาหดตัวจากไตรมาสก่อนหน้าสะท้อนสัญญาณเศรษฐกิจในปี2569ที่ยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะช่วงไตรมาสแรกที่หลายภาคส่วนเริ่มชะลอตัวนายทรงธรรมปิ่นโตผู้อำนวยการอาวุโสสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือกล่าวว่าปัจจัยหลักมาจากการบริโภคภาคเอกชนที่หดตัวในเกือบทุกหมวดสินค้าหลังสิ้นสุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนที่แผ่วลงอย่างต่อเนื่องจากกำลังซื้อที่ยังอ่อนแรงขณะที่ภาคการเกษตรยังมีความเปราะบางรายได้เกษตรกรลดลงจากราคาสินค้าเกษตรสำคัญสำหรับแนวโน้มไตรมาส2ต่อไปเศรษฐกิจอีสานยังมีความเปราะบางจากปัจจัยพื้นฐานที่ยังไม่ฟื้นทั้งราคาสินค้าเกษตรและความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลงคาดว่าการบริโภคภาคเอกชนจะหดตัวต่อเนื่องรวมถึงภาคบริการและการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มชะลอลงจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ระมัดระวังการใช้จ่ายและวางแผนการเดินทางมากขึ้นโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นในไตรมาสแรกอาจส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจภาคอีสานตลอดปี2569มีแนวโน้มไม่ขยายตัวและมีความเสี่ยงหดตัวมากขึ้นท่ามกลางความเชื่อมั่นที่ยังต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวหลังปัจจัยลบคลี่คลายลงทุกภาคส่วนต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดชาวนาชี้แจกปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพไม่ตรงจุดแนะช่วยค่าปุ๋ยเคมีแทนนายปราโมทย์จรณศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยถึงกรณีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของงบกลางกว่า 5,000 ล้านบาทเพื่อจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพแจกจ่ายเกษตรกรทั่วประเทศหลังชะลอการนำเข้าปุ๋ยยูเรียจากรัสเซียเนื่องจากส่งมอบไม่ทันฤดูการผลิตว่าสมาคมไม่ได้คัดค้านแนวทางของรัฐบาลแต่เห็นว่าควรปรับรูปแบบการช่วยเหลือให้ตรงกับการใช้งานจริงของเกษตรกรมากกว่าการทำนาในปัจจุบันยังจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยสูตรตามช่วงอายุของต้นข้าวโดยปุ๋ยยูเรียใช้ในช่วงแรกเพื่อเร่งต้นและเร่งใบหลังจากนั้นเกษตรกรจะใช้ปุ๋ยสูตรเป็นหลักส่วนปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพแม้มีประโยชน์ต่อการปรับปรุงดินแต่ให้ผลช้าและไม่สามารถทดแทนปุ๋ยเคมีได้ทั้งหมดในระบบการผลิตปัจจุบันชาวนาไม่ได้ปฏิเสธปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพแต่ถ้านำมาแจกแทนปุ๋ยเคมีหลายคนกังวลว่าอาจไม่ตอบโจทย์การผลิตเพราะผลผลิตไม่ได้ทั้งคุณภาพและปริมาณตามเป้าหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: This is Smooth 105.5 News Update, presented by MCOT Radio Network. Smooth Kisses, keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5.
3: Smooth Your Five.
4: Five favorite hit songs on Smooth 105.5.

0: Smooth Your Five.
1: Five favorite hit song on Smooth 105.5.
2: บ่ายสามกับอีก21นาทีนะคะเพิ่งยังคงอยู่กับคุณกับช่วง Smooth Kisses ค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยกับ5เพลงเพราะต่อเนื่องที่เลือกมาฝากคุณถูกใจหรือเปล่าเปิดชั่วโมงกันด้วย And So The Story Goes ดีดาดีนะคะงานของ Mariah Montell นะคะแล้วก็มี Feel It Still จาก Portugal The Man Beat Again นะคะจาก JLS Sleeping Child จาก Michael Learns To Rock แล้วก็เมื่อตะกี้เลยค่ะSunroof นะคะงานจาก Nicky Yeol แล้วก็ Daisy วันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าอากาศเนี่ยมันอึมครึมบอกไม่ถูกมีคุณการส่งข้อความเข้ามานะคะว่าเนี่ยนั่งฟังเพิ่งไปเนาะฝนจะตกอีกรอบนึงแล้วเนี่ยรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ

Go Gentle นะคะจาก Robbie Williams ค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้นะคะก็เป็นหน้าทุเรียนเพิ่งเชื่อว่าหลายคนว้ายเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงมือถือเพิ่งเองขอโทษค่ะคือเพิ่งก็รู้ว่าหลายคนนะคะก็มีทุเรียนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นของโปรดก็เลยอยากจะมาอัปเดตกันนะคะเผื่อว่าคุณไม่ทราบนะว่าทุเรียนเนี่ยห้ามกินคู่กับอะไรบ้างค่ะทุเรียนนะคะห้ามกินคู่กับคาเฟอีนและเครื่องดื่มชูกำลังทุเรียนห้ามกินคู่กับขนมหวานหรือผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงนะคะทุเรียนแน่นอนว่าเราได้ยินอยู่เรื่อยๆนะคะว่าห้ามกินคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และทุเรียนห้ามกินคู่กับลำไยและอีกอย่างหนึ่งที่กินคู่กันไม่ได้ก็คือทุเรียนกับน้ำอัดลมค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะก็คือต้องบอกเลยว่าถ้ากินคู่กันแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบนะคะต่อร่างกายค่ะอาจจะไปส่งผลต่อการเต้นของหัวใจอาจจะไปส่งผลต่อการที่พอน้ำตาลสูงกับน้ำตาลสูงมาเจอกันมันอาจจะทำให้ร่างกายเนี่ยเหมือนกับได้รับน้ำตาลสูงเกินไปและกินกับผลไม้บางชนิดที่เพิ่งบอกไปอะเนาะอย่างลำไยกินคู่กันมันอาจจะทำให้เกิดอาการร้อนในได้ดังนั้นนะคะกินเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกับสิ่งเหล่านี้นะคะมีกาแฟมีขนมหวานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลำไยแล้วก็น้ำอัดลม Smooth your request

0: keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5.
1: หยุดฟังทางนี้ถ้าคุณอยากเที่ยวแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยนอกจากความสนุก
2: Smooth on Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่
1: ดีเจเอกกับดีเจพะโตชวนสมูทตี้แพ็คกระเป๋าแล้วบินลงใต้ไปขอพรไอ้ไข่ไหว้พระธาตุชัยยาเสริมเมตตามหานิยมกับตาพรานบุญให้อบอุ่นใจอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดใหม่และไปสูดความสดชื่นท่ามกลางขุนเขาที่หมู่บ้านขี้ริวงพร้อมทำงานคราฟผ้าบัดย้อนจากสีธรรมชาติพาคุณพักผ่อนชุดพิเศษในโรงแรมชั้นนำเดินทางไปกับเรา 20-24 พฤษภาคม3วัน2คืนในราคาเพียง 17,900 บาทช้าหมดอดนะโทรเลย086-825-1444หรือ LINE @smoothfm
3: สวัสดีครับชาวร็อกผมดีเจชาลีพร้อมเสิร์ฟเพลงเอาใจขาวร็อกจัดครบทุกยุคทั้ง 70s 80s 90s โดนใจบาดลึกทุกอารมณ์แถมด้วยเบื้องลึกเบื้องหลังวงการเพลงร็อกแล้วพบกันวันอาทิตย์เที่ยงถึงบ่าย3กับ Smooth on the Rock ที่นี่ Smooth FM 105.5
2: ยุคนี้สายปาร์ตี้ต้องมีเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM 1ที่มาพร้อมกับความสะอาดและสุขอนามัยเพื่อให้คุณทานน้ำแข็งได้อย่างปลอดภัยมากกว่าที่เคยช็อปมาเนียขอเสนอเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM 1สินค้าดีมีคุณภาพจาก 5,990 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทสนใจโทร02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย Mcot
0: Smooth Kisses, keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5.

คุณผู้ฟังค่ะขอบคุณนะคะที่พึ่งอยู่เป็นเพื่อนคุณในวันพุธแบบนี้ค่ะและพึ่งก็เชื่อว่าอากาศร้อนๆแบบนี้หลายคนตอนนี้ก็คงจะเริ่มที่จะคิดถึงเครื่องดื่มเย็นๆค่ะผู้ช่วยนะคะที่จะทำให้คุณทำเครื่องดื่มเย็นๆก็อยากจะแนะนำค่ะเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM 1เพียงแค่ใส่น้ำแล้วก็กดปุ่มทำน้ำแข็งได้เลยทันทีนะคะการใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนค่ะแล้วก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์การทำงานแบบอัตโนมัติตัวเครื่องมีดีไซน์เรียบหรูไม่ใหญ่นะคะคุณสามารถพกพาออกไปข้างนอกได้เลยแล้วที่สำคัญและเป็นข้อดีของเครื่องทำน้ำแข็งเครื่องนี้นะคะนั่นก็คือความสะอาดค่ะเพราะว่าน้ำแข็งที่เราได้เป็นน้ำแข็งที่เราทำเองช็อปแมเนียเขาขอนำเสนอนะคะเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM 1จากปกติราคา 5,990 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทสนใจโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะที่02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทช็อปแมเนียสินค้าดีการันตีจาก M-COT

0: fui.
1: สามโมงกับอีก56นาทีนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยคุณผู้ฟังขาฝนตกกันไหมหรือว่าตอนนี้ฟ้าใสแล้วสตูของผึ้งนะคะต้องบอกเลยว่ามองออกไปข้างนอกไม่เห็นมันเห็นแค่แบบเหมือนกับเสี้ยวเดียวนะคะแล้วก็เห็นแค่ว่ามันครึ้มๆเท่านั้นเองมาดูข้อความกันสักนิดนึงดีกว่านะคะมีคุณรามส่งมาบอกว่าแถวจตุจักรเนี่ยตกไป2รอบแล้วนะคะแล้วก็อากาศเย็นนี้น่าจะอากาศเย็นดีหรือเปล่านะบอกว่าอากาศเย็นเย็นดีครับไม่ร้อนครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะคะของการได้อยู่ในหน้าฝนนะเนาะ
2: Smooth Kisses keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5
3: Soundtrack เพลงนี้เพลงนี้และเพลงนี้เรารวบรวมให้คุณใน Smooth Saturday Soundtrack กับดีเจลูกน้ำพิจารวีสิงห์ทองวันกับเพลงฮิตข่าวสารและเรื่องราวสาระน่ารู้ต่างๆจากภาพยนตร์แบบ Inside พร้อมร่วมเล่นเกมรับของรางวัลพรีเมียมจากภาพยนตร์มากมายในทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงบ่าย 3 โมงที
2: ่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
4: Smooth Top of the Pop
5: ปี 2007 Irreplaceable Beyoncé Umbrella Rihanna featuring Jay-Z The Sweet Escape Gwen Stefani featuring Akon Girls, don't cry. Fergie. Say it right. Nelly Furtado. คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วง DJ.
3: เริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่สดใสไปกับเสียงเพลงเพราะๆกับดีเจที่คุณคุ้นเคย
6: สวัสดีค่ะดีเจเกศรินทร์วิโรจน์ชูฉัตรค่ะ
7: สวัสดีครับผมดีเจกฤษณาวารินทร์ครับ
3: มาพบกับพวกเขาได้ใน Smooth Sunshine พร้อมอัปเดตข่าวรอบโลกและเรื่องราวสาระต่างๆไปกับช่วง Smooth Around the World แบบไม่ตกเทรนด์ที่คุณฟังได้ทั้งออนแอร์และออนไลน์เพื่อให้รัชอาวยามเช้าของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 10:00 นที
2: ่ Smooth 105.5 Smooth 105.5 Smooth your life Smooth music This is Smooth 105.5 News Update Presented by MCOT Radio Network
8: ขณะนี้เวลา 16:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลสิริพงษ์ยันออกพรก.กู้เงินไม่ได้ตีเช็คเปล่านายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีพรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชาชนมองว่าการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเป็นการตีเช็คเปล่าว่าคงไม่ใช่การตีเช็คเปล่าแต่อาจจะเป็นการที่ไม่คุ้นเคยเพราะที่ผ่านมารัฐบาลบางยุคกู้เงินมาแล้วทำโครงการต่างๆแต่การกู้เงินครั้งนี้จะลงไปถึงประชาชนทั้งหมดโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดอย่างชัดเจนว่าในส่วนของ200,000 ล้านบาทจะเอามาช่วยประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายช่วงน้ำมันที่ผ่านมาโดยผ่านโครงการลักษณะเงินอุดหนุนที่ประชาชนส่วนอีก200,000 ล้านเป็นการช่วยประชาชนลดภาระในการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานสะอาดเช่นรูปแบบดอกเบี้ยคนละครึ่งหรือการช่วยเหลือเรื่องติดโซลาร์รูฟท็อปดังนั้นรูปแบบจึงต่างกันไปเมื่อถามย้ำว่าเงิน

0: 200,000 ล้านบาทนำไปใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถึงมือประชาชนโดยตรงซึ่งนายสิริพงษ์ตอบว่าใช่แต่รายละเอียดต้องรอกระทรวงการคลังเคาะส่วนความจำเป็นเรื่องการฉุกเฉินที่จะออกเป็นพระราชกำหนดสถานการณ์วันนี้คำถามคือประชาชนได้รับผลกระทบแล้วหรือยังหรือสมควรที่จะต้องทำหรือยังและเมื่อประชาชนได้รับผลกระทบแล้วโดยไม่รู้ว่าสถานการณ์จะจบเมื่อใดก็มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการส่วนที่พรรคประชาธิปัตย์เตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญนายสิริพงษ์มองว่าเป็นสิทธิที่ทำได้แต่สิ่งที่นายกรัฐมนตรีนำเสนอซึ่งทางฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลพิจารณาเข้าเงื่อนไขทุกข้อที่จะออกพ.ร.ก.ได้กิกออปุ๋ยธงเขียวพลัสนำร่องกำแพงเพชรเดินหน้าจำหน่าย30 จังหวัดทั่วไทยนายฉันทพันธ์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานจำหน่ายปุ๋ยในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสณสหกรณ์นิคมคลองสวนหมากจำกัดอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรโดยระบุว่ากรมการค้าภายในเล็งเห็นถึงผลกระทบจากราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนพลังงานจึงได้ร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนจัดงานกระจายปัจจัยการผลิตคุณภาพดีราคาประหยัดส่งตรงถึงมือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมันสำปะหลังอ้อยและข้าวโพดโดยงานจะมีขึ้นวันที่6-7 พฤษภาคมสำหรับมาตรการช่วยเหลือครั้งนี้ภาครัฐได้เพิ่มวงเงินชดเชยสิทธิประโยชน์รวมสูงสุด 2,100 บาทมีเป้าหมายจัดงานนำร่องใน10 จังหวัดและเตรียมจัดสรรงบประมาณในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดดำเนินการ30 จังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้ทันต่อช่วงฤดูกาลเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญโดยสถานีต่อไปเตรียมจัดงานที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีนักวิชาการชี้แลนด์บลิทคือโอกาสเชิงยุทธศาสตร์นายสติธรธนานิธิโชติอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความเห็นต่อโครงการแลนด์บลิทว่าเป็นโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบโดยผลการสำรวจของนิดาโพล่าสุดสะท้อนว่าประชาชนในภาคใต้ถึง 67.22% เห็นด้วยกับโครงการถือเป็นทุนทางสังคมที่หาได้ยากสำหรับโครงการขนาดใหญ่ประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่ว่าควรทำหรือไม่แต่คือจะทำอย่างไรไม่ให้เสียของโดยมองว่าการได้รับสิ่งสนับสนุนจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงถือเป็นจุดตั้งต้นที่ดีทางนโยบายข้อมูลเดียวกันชี้ให้เห็นว่ากว่า 54% ของประชาชนยังเข้าใจโครงการเพียงเล็กน้อยขณะที่ผู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งมีเพียงส่วนน้อยคือทั้งโอกาสและความเสี่ยงในเวลาเดียวกันอาจารย์สัตติธรเตือนว่าหากรัฐบาลอ่านสัญญาณเหล่านี้ผิดโครงการแลนด์บลิทอาจเผชิญปัญหาเช่นเดียวกันกับโครงการขนาดใหญ่ในอดีตที่จบลงด้วยความขัดแย้งแต่หากตีความได้ถูกต้องความกังวลดังกล่าวจะกลายเป็นเข็มที่สำคัญในการออกแบบนโยบายทั้งนี้ในภาพรวมโครงการแลนด์บลิทไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานแต่เป็นหมุดหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจกำหนดนโยบายของไทยในระบบเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกในอนาคตเสียงสนับสนุน 67.22% คือโอกาสแต่การรักษาเสียงนั้นคือบททดสอบที่แท้จริงของรัฐบาล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: This is Smooth 105.5 News Update presented by MCOT Radio Network Smooth Kisses keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5
3: Smooth Your Five
4: Five favorite hit song on Smooth 105.5

0: Smooth Your Five. Five favorite hit song on Smooth 105.5
1: สี่โมงกับอีก25นาทีนะคะเพิ่งยังคงอยู่เป็นเพื่อนคุณที่นี่ Smooth 105.5 ค่ะและนั่นคือ5เพลงเพราะต่อเนื่องนะคะที่เลือกมาฝากคุณหวังว่าจะถูกใจนะเปิดชั่วโมงกันด้วย Hero ค่ะจาก Enrique Iglesias Secret Garden จาก Bruce Springsteen นะคะแล้วก็มี Spending All My Time นะคะจาก Aaron Fresh Worth It จาก Fifth Harmony นะคะแล้วก็มี Part Time Lover จาก Stevie Wonder ด้วยอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมส่งไลน์มาบอกเพิ่งได้เลยนะคะที่@smoothfm

Positions นะคะจาก Ariana Grande ค่ะใครที่รองานใหม่ของเธอเดี๋ยวเราได้ฟังแน่นอนนะคะอัลบั้มใหม่มีชื่อว่า Petals นะคะก็เดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันว่าอัลบั้มใหม่เนี้ยจะเป็นเพลงแนวไหนแต่ที่แน่ๆปกอัลบั้ม Ariana ยิ้มอย่างมีความสุขแบบมากๆเลยล่ะค่ะ Smooth your request

0: you company with your favorite DJ on Smooth 105.5
1: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชายาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
2: อะไรที่อินเทรนด์ไอเทมไหนที่ออกใหม่โปรไหนที่มาแรงเรารวบรวมไว้ให้ใน Smooth Unboxช่วงเวลาที่จะพาคุณไปแกะกล่องของใหม่ Intrend รวมทั้งโปรสุดฮอตแคมเปญสุดปังที่จะมาอัปเดตให้ชาวสมูทตี้ไม่ตกขบวนโดย DJ เจพัสวัตทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 10:20 นใน Smooth Society พิเศษผู้ประกอบการทั้งแบรนด์ใหญ่หรือ SME ที่สนใจนำเสนอสินค้าหรือโปรโมชั่นสามารถติดต่อเพื่อขอเข้าร่วมกับเราได้ที่หมายเลข02-245-7184หรือที่ LINE @smoothfm อย่าช้าเดี๋ยวจะตกขบวน
1: ยุคนี้สายปาร์ตี้ต้องมีเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 ที่มาพร้อมกับความสะอาดและสุขอนามัยเพื่อให้คุณทานน้ำแข็งได้อย่างปลอดภัยมากกว่าที่เคยช็อปมาเนียขอเสนอเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 สินค้าดีมีคุณภาพจาก 5,990 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทสนใจโทร02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย Mcot
0: Smooth Kisses, keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5.

The Tiger Sign นะคะ Atomic Kitten ค่ะก่อนหน้านั้นมีเพลง Sexy Sexy จาก Bruno Mars ด้วยนะคะกับ Versace on the Floor ตอนนี้4โมงกับอีก50นาทีแล้วนะคะขอบคุณย่ายพึ่งแล้วก็ Smooth อยู่เป็นเพื่อนคุณในวันนี้ค่ะทีนี้เพลงเพราะเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่คุณคิดถึงด้วยแต่เป็นเพลงที่คุณคิดถึงแบบที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าคุณกำลังคิดถึงอยู่อย่างเพลงนี้ไงคะ Promise Me

0: I'll never fall in love again นะคะงานจาก Deccan Blue 4 โมงกับอีก 56 นาทีนะคะเพิ่งส่งช่วงต่อให้กับพี่เอวีระแล้วนะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะบ่าย 2 โมงตรงค่ะ
1: Smooth Kisses Keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5
2: เหนื่อยล้าจากงานกองโตรู้สึกสมองตื้อๆเบื่อกับเรื่องจำเจมาเบรกอารมณ์เหล่านี้ด้วยเพลงเพราะๆตลอด1ชั่วโมงเต็ม
1: Smooth Afternoon Long Play
2: เติมเต็มความสุขช่วงเบรกยามบ่ายด้วยเพลงสากลเพราะๆที่คัดสรรมาอย่างดีฟังกันยาวๆแบบไม่มีดีเจคั่นต่อเนื่องตลอด1ชั่วโมงเต็มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองที่ Smooth FM 105.5
3: Smooth Top of the Pop 1992เพลงดังสุดฮิตในปี1992 Shanice I Love Your SmileMichael Jackson Black or White Guns N' Roses November Rain House of Pain Jump AroundNirvana Smell Like Teen Spirit คุณสามารถรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ทุกช่วงดีเจที่ Smooth 105.5
4: เริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่สดใสไปกับเสียงเพลงเพราะๆกับดีเจที่คุณคุ้นเคย
5: สวัสดีค่ะดีเจเกศรินทร์วิโรจน์ชูชัดค่ะ
6: สวัสดีครับผมดีเจกฤษณาวารินทร์ครับ
4: มาพบกับพวกเขาได้ในสมูทซันชายพร้อมอัปเดตข่าวรอบโลกและเรื่องราวสาระต่างๆไปกับช่วงสมูทอะราวด์เดอะเวิลด์แบบไม่ตกเทรนด์ที่คุณฟังได้ทั้งออนแอร์และออนไลน์เพื่อให้รัชอาวยามเช้าของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 10:00 น.ที
1: ่ Smooth 105.5
7: This is Smooth 105.5.
8: For advertising, please call 02201-6515.
9: Smooth 105.5.
1: This is Smooth 105.5 News Update, presented by MCOT Radio Network.

0: 17 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีลงพื้นที่โรงงานปลากระป๋องจังหวัดสมุทรสาครหลังพบปลากระป๋องไม่ตรงปกณัฐนันท์สิริสันติวรกุลรายงานค่ะ
1: วันนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่โรงงานผลิตปลากระป๋องในตำบลกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเพื่อตรวจสอบและติดตามจากกรณีที่มีกระแสสังคมออนไลน์มีข้อกังวลเกี่ยวกับส่วนผสมปลากระป๋องที่มีการเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามที่ได้รับอนุญาตและแสดงบนฉลากสินค้าโดยในพื้นที่ก็มีนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนายแพทย์ประกิตสารเทพนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจติดตามกรณีดังกล่าวด้วยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าแม้ในกรณีดังกล่าวทางผู้ประกอบการจะมีการเยียวยาแก่ผู้เสียหายเบื้องต้นแล้วแต่เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำและคืนความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการตรวจสอบและติดตามข้อเท็จจริงเพื่อความปลอดภัยทั้งร่างกายและทรัพย์สินของผู้บริโภคโดยจากการตรวจสอบโรงงานต้นเหตุเบื้องต้นมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ฐานผลิตอาหารปลอมโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 100,000 บาทและฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาททั้งนี้หากผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการซื้อ

0: สินค้าหรือบริการสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือทางอย.หรือทางหน่วยงานที่รับเรื่องร้องทุกข์ในทุกจังหวัดขณะที่ในส่วนของปลาที่นำมาใช้แทนปลาแมคเคอเรลนั้นล่าสุดทางกรมประมงก็ยืนยันผลตรวจปลากระป๋องคือปลานิลไม่ใช่ปลาหมอคางดำตามที่มีในกระแสข่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้นณัฐนันท์สิริสันติวรกุลสำนักข่าวอสมท.รายงานจากจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูลงพื้นที่ชายแดนตากย้ำความพร้อมสถานการณ์ในทุกมิติพันเอกชนการแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลติดตามสถานการณ์บริเวณจุดตรวจบ้านวาเล่ใต้ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากอย่างใกล้ชิดหลังจากการลงพื้นที่ครั้งนี้มีการเน้นย้ำการให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมในทุกมิติโดยผู้บังคับหน่วยได้มอบแนวทางในการวางแผนบูรณาการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนทุกมิติเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหน่วยเฉพาะกิจราชมนูยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจในการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนจังหวัดตากอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการกำลังร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่หอการค้าไทยคาดเปิดเทอมนี้เงินสะพัดพุ่ง 66,000 ล้านสูงสุดเป็นประวัติการนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายและผลกระทบต่อผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมพบว่าแม้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรหลานและราคาน้ำมันส่งผลให้สินค้าและบริการแพงขึ้นแต่ผู้ปกครองก็ยินดีจ่ายสำหรับการเล่าเรียนของบุตรหลานโดยประเมินมูลค่าการใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมจะมีการขยายตัวสูงสุดในช่วง10ปีและมีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการกว่า 66,000 ล้านบาทโดยโตจากปี 2568 ถึง 6% ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรวมช่วงเปิดเทอม 29,930 บาทโดยโรงเรียนรัฐบาลห้องปกติ 1,975 บาทโรงเรียนรัฐบาลห้องพิเศษ 33,874 บาทโรงเรียนเอกชนภาคภาษาไทย 31,040 บาทและโรงเรียนภาคเอกชน2ภาษา 52,660 บาทผู้ปกครองส่วนใหญ่จะเลือกลดค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าอาหารและดึงเงินออมมาใช้จ่ายด้านการศึกษาลดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรของบุตรหลานนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ปกครองให้ความสำคัญกับโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงขึ้นโดยเฉพาะโรงเรียนอินเตอร์โดยเป็นโรงเรียน2ภาษาโรงเรียนเอกชนและห้องเรียนพิเศษเป็นการสะท้อนว่าครูเรือนไทยยังไม่ตัดลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแม้เศรษฐกิจขยายตัวต่ำลงและเป็นสัญญาณชี้ว่าการศึกษากลายเป็นต้นทุนสำคัญที่ครอบครัวไทยยอมแบกรับเพื่ออนาคตของลูก
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: This is Smooth 105.5 News Update presented by MCOT Radio Network It's time for Sunset Rhythm, where every beat sets the mood at Smooth 105.5.
4: Smooth your five.
5: Five favorite hit songs on Smooth 105.5.

ิลปินคือโคบี้คาเล่นะครับเพลงนี้ชื่อว่า Fallin For You นั่นเองครับเป็นศิลปินที่ทำเพลงแบบฟังสบายๆแล้วก็หลายๆเพลงเนี่ยมีความน่ารักอยู่ในนั้นด้วยนะครับต้องบอกว่าใครอยากจะหาเพลงซึ่งฟังแบบสบายๆฟังได้เรื่อยๆงานจากโคบี้คาเล่เนี่ยแนะนำเลยนะครับส่วนเพลงก่อนหน้าคุณได้ฟัง Am I Wrong ของ Nico and Vince นะครับมี Groovy Kind of Love จาก Phil CollinsBarbie Girl จาก Aqua นะครับแล้วก็ Smooth Your Five ในชั่วโมงนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเพลงของ Uncle Cracker นั่นคือ Follow Me นั่นเองนะครับสวัสดีกับคุณในช่วงเย็นนะเอวีระมาแล้วนะครับมาพร้อมกับเพลงชุดใหญ่มากๆ5เพลงเพราะ5เพลงคุ้นเคยต่อเนื่อง5เพลงรวดกับ Smooth Your Five แล้วก็หวังว่าหลายๆคนเนี่ยจะฟังเพลงไปแล้วรู้สึกสบายใจนะถ้าใครที่ต้องทำงานในช่วงท้ายๆของวันแบบนี้ส่งกำลังใจผ่านเสียงเพลงให้ครับส่วนใครที่เลิกงานแล้วกำลังกลับบ้านก็ขอให้เส้นทางที่คุณใช้อยู่เนี่ยราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นได้นะแต่ถ้ารถติดอยากบ่นจริงๆหลังไมค์บ่นได้เอวีระอาจจะไม่มีคำแนะนำนะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยมีคนรับรู้ความรู้สึกของคุณแต่อย่าบ่นเยอะเนาะคุณฟังครับจะบอกว่าช่วงเย็นเนี่ยที่หลายๆคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะวันนี้จะมีฝนอีกหรือเปล่าคำถามนี้มาปุ๊บเนี่ยก่อนเปิดไมค์เอวีระไปเช็คในเรดาร์ฝนนะครับก็จะเห็นเจ้าก้อนฝน2ก้อนเล็กๆไม่ใหญ่มากก้อนหนึ่งเนี่ยกำลังเคลื่อนที่ผ่านกรุงเทพมหานครพอเช็คกับแผนที่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นหนองจอกนะครับถ้าเผื่อว่าเจ้าก้อนฝนก้อนนี้และอีกหนึ่งก้อนเล็กที่ตามมายังคงเคลื่อนตัวในทิศนี้อยู่แล้วก็ไม่สลายตัวไปก่อนคาดว่าเร็วๆนี้เนี่ยอาจจะมีฝนในหลายพื้นที่อยู่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นหนองจอกคลองสามวาสายไหมบางเขนประมาณนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าพื้นที่ไหนที่มีฝนขับรถเพิ่มความระมัดระวังนิดหนึ่งนะ

ิลปินคือ Olly Murs ครับเพลงนี้ชื่อว่า Dance With Me Tonight นั่นเองนะครับในช่วงนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่า Olly Murs จะต้องเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าเป็นคุณพ่อลูกอ่อนครับเขามีลูกคนที่2ซึ่งคลอดเมื่อประมาณปลายปีที่ผ่านมาถ้านับจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยน้องน่าจะอายุสักประมาณ 7-8 เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจเลยครับถ้าเผื่อว่าใครไปส่องในโซเชียลมีเดียของ Olly Murs นะครับจะเห็นว่าบ้านเนี้ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเนาะเพราะว่าลูกคนแรกก็ยังเล็กอยู่ส่วนลูกคนที่2นี่ก็อายุประมาณเนี้ย 7-8 เดือนคุณพ่อคุณแม่ก็เหนื่อยนิดนึงนะคุณได้ฟังงานนี้นะครับ Dance With Me Tonight แต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอเปิดเพลงตามใจคุณบ้างกับ Smooth Your Request ครับเป็นเพลงที่คุณแนนช่วยเลือกมาเป็นอีกเพลงหนึ่งซึ่งขอมาหลังจากที่ไปดูหนังในโรงภาพยนตร์วงเล็บตัวใหญ่ๆอีกแล้วSmooth your request.

0: It's time for Sunset Rhythm, where every beat sets the mood at Smooth 105.5.
1: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลาลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลาลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
4: สายๆแบบนี้มาเติมความรู้กับเรื่องราวที่น่าสนใจจากวงการบันเทิงและสาระน่ารู้จากรอบโลกไปกับพวกเขา
5: สวัสดีค่ะดีเจลูกว่าพิจิกาค่ะ
6: สวัสดีครับผมดีเจเจภัสวัตครับ
4: ดีเจนิปปอนนวนันท์บำรุงพฤกษ์ใน Smooth Society พร้อมสาระน่ารู้ด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในช่วง Smooth Health Insight ที่จะมาเจาะลึกเรื่องราวด้านสุขภาพไขข้อสงสัยให้คุณได้รู้ทั้งหมดนี้พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่10โมงเช้าถึงบ่ายโมงที่ Smooth FM 105.5
0: It's time for Sunset Rhythm, where every beat sets the mood at Smooth 105.5

0: สู้สาว
1: เพลงจากชอนคิงสันนะครับเพลงนี้ชื่อว่า Beautiful Girls เป็นเพลงที่คุณหยกช่วยเลือกมานะครับและเพลงก่อนหน้านี้คุณได้ฟังซาร่าแมคลาคลันกับเอ็งเจลนั่นเองนะครับขอบคุณมากๆเลยนะที่ฟังเพลงด้วยกันที่นี่นะครับ Smooth 105.5 วันนี้เอวีระแอบเห็นบางเพจเนี่ยเขาแชร์ข้อความนะครับบอกว่าเราจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในวันที่เท่านี้เท่านี้นะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยพออ่านแล้วเนี่ยก็รู้สึกดีใจนะที่ฝนกำลังจะมาแต่ข้อมูลเนี่ยก็ต้องแบบอ่านแล้วฟังหูไว้หูนะเพราะว่าตราบใดที่ไม่ได้เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการจากเพจกรมอุตุบางทีเอวีระก็อาจจะดูข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บสะสมข้อมูลไปเรื่อยๆรอว่ากรมอุตุเนี่ยจะประกาศว่าเป็นวันที่เท่าไหร่แต่ไปเช็คล่าสุดครับปรากฏว่ากรมอุตุได้เตือนไว้นะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะมากเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่อากาศกำลังเปลี่ยนผ่านจากฤดูร้อนกลายไปเป็นฤดูฝนนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งต้องเฝ้าระวังเลยนะอากาศจะเปลี่ยนค่อนข้างเยอะมากนะครับอาจจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้มีลมกันโชกแรงเกิดขึ้นได้อาจจะมีน้ำท่วมขังเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องเตรียมในเรื่องของสุขภาพให้พร้อมบางทีถ้ามีฝนตกแบบตั้งตัวไม่ทันการเดินทางแบบปลอดภัยการขับรถอย่างระมัดระวังก็สำคัญมากๆแต่ถ้าคุณอยู่ที่บ้านเอวีระคิดว่าสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะต้องเตรียมไว้บ้างถ้าเป็นผมนะผมก็จะเตรียมในเรื่องของแบตเตอรี่ไฟฉายหรืออุปกรณ์ที่แบบให้ความสว่างเวลาที่เกิดไฟดับอันนั้นนะต้องถามว่าได้ชาร์จแบตเพิ่มเติมไปแล้วหรือยังหรือมีฐานไฟฉายมีแบตเตอรี่สำรองเอาไว้บ้างหรือเปล่านะครับและที่สำคัญเนี่ยเวลาไฟดับบางทีมันหายใจไม่ออกเนาะบ้านใครที่มีพัดลมแบบชาร์จได้ชาร์จเผื่อไว้อันนี้ก็น่าจะดีเช่นกันครับพูดซะยาวเลยแต่จะบอกว่าวันที่สรุปแน่ๆว่าเราเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ยังไม่เห็นข้อมูลจากกรมอุตุนะ

0: Can't Help Falling in Love ในเวอร์ชันนี้เป็นเสียงร้องของ18s นะครับและเพลงก่อนหน้านี้คาดว่าน่าจะเป็นเพลงที่โดนใจใครหลายคนเลยนะโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบงานจากชิคาโกนั่นคือ Hard to Say Sorry นั่นเองนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปเคารพธงชาติช่วง18รายการนะแล้วต้นชั่วโมงหน้า5เพลงเพราะต่อเนื่องกับ Smooth Your Five รออยู่นะครับ
1: It's time for Sunset Rhythm, where every beat sets the mood at Smooth 105.5.
2: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับ

0: ถึงศุกร์พบกับ Smooth Sunshine โดย2 DJ รุ่นเก่า DJ เกตและ DJ เอกตั้งแต่7โมงเช้าถึง10โมงเช้าต่อด้วย3 DJ In Trend ไม่ตกยุค DJ ลูกว่า DJ J และ DJ Nippon ใน Smooth Society 10โมงถึงบ่ายโมงครับ
1: แล้วสีสันช่วงบ่ายล่ะ
0: บ่าย2ถึง5โมงพบกับ Smooth Kisses ที่จะมาแก้เหงายามบ่ายไปกับ DJ พึ่งและ DJ พัดตกพิเศษทุกวันจันทร์กับหมอเก้จ๊ะเอดวงต่อด้วย Smooth Sunset Rhythm ที่จะมาส่งทุกคนกลับบ้านโดย DJ ของมหาชนDJ A วีระปิดท้ายด้วย4ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับมิกซ์เพลง Non-Stop สนุกๆโดย DJ ทีโต้ครับ
1: เยี่ยมมากแล้ว Weekend Special เข้าที่ดีไหม
0: เข้าที่ครบรถมากครับเริ่มต้นเช้าวันหยุดกับ Smooth Dad Jazz 9 โมงถึงเที่ยงแล้วตามด้วย Smooth Saturday Soundtrack กับ DJ ลูกน้ำในวันเสาร์เที่ยงถึงบ่าย 3 ส่วนวันอาทิตย์เอาใจชาวร็อกกับ Smooth on the Rock โดยชาวร็อกตัวจริง DJ Charlie และพบกับ DJ บุ้งใน Smooth and Smile กับเพลงฮิตจากยุค 70 ถึง 90ตั้งแต่บ่าย 3 ถึง 6 โมงเย็น
1: ดีมากเดินหน้าต่อเพราะเราต้องเป็นขึ้นเพลงสากลอันดับ1ของคนฟังให้ได
2: ้ SmoothTop of the Pop
3: ปี 2007 Makes Me Wonder

0: Rehab Amy Winehouse คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วง DJ
1: This is Smooth 105.5
2: For advertising please call 02201 6515

พาคุณย้อนเวลาอีกแล้วนะกลับไปในยุค80นะครับกับเพลงที่ต้องบอกว่าดังมากๆ Cherish จาก Cool and the Gang นั่นเองนะครับซึ่งเป็นศิลปินกลุ่มที่มีผลงานเพลงมายาวนานมากๆนะตั้งแต่ยุค60เลยนะครับแล้วก็ยังคงมีผลงานเพลงแบบต่อเนื่องเมื่อสักประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็มีอัลบั้มล่าสุดด้วยนะครับปล่อยออกมาโอ้โหนับรวมๆแล้วเนี่ยน่าจะประมาณ 25-26 อัลบั้มแล้วสำหรับงานจาก Cool and the Gang นั่นเองนะครับเพลงที่คุณได้ฟังผ่านไปนั่นคือ Cherish นะครับเป็นเพลงที่นักฟังเพลงสากลในบ้านเราเนี่ยรู้จักดีเลยนะนอกจากจะเป็นเพลงเพราะแล้วยังเป็นเพลงที่น่าจะทำให้เราเนี่ยได้ข้อคิดบางอย่างเหมือนกันเนาะว่าเราควรจะทนุถนอมเราควรจะให้คุณค่าแล้วก็ควรแสดงออกว่าคุณรับรู้ต่อความรักที่คุณได้รับมานะครับไม่ว่าจะเป็นจากคนที่แคร์คุณหรือจากคนที่รักคุณนะแสดงออกในช่วงเวลาที่คุณสามารถทำได้ก่อนที่โมเมนต์จะผ่านก่อนที่คนจะจากไปนะครับ1ใน Smooth Your Five ในวันนี้นะมี Poker Face จาก Lady Gaga นะครับ This Kiss จาก Faith Hill Animals จาก Maroon 5 The Subway จาก Chaperone แล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลงของ Cool and the Gang นั่นคือ Cherish นะครับขอบคุณมากๆที่ฟังเพลงกับเอวีระในช่วงเวลานี้ Smooth Sunset Rhythm นะครับ

เสียงร้องแบบนี้นะครับแล้วก็เสียงกีตาร์แบบนี้เนี่ยชอนเมนเดสแน่ๆเพลงนี้คือ Treat You Better นะครับและเพลงก่อนหน้าคุณได้ฟังงานจากเมย่าด้วยกับ Beautiful Girl นะครับผู้ฟังครับไปเที่ยวกันดีไหมเป็นทริปไหว้พระขอพรกับกิจกรรมแรกนะครับสมมุติออนทัวร์เอพิโซดที่1ปักหมุดเมืองคอนขอพรให้ไข่ครับซึ่งทริปนี้เนี่ย2 DJ หนุ่มหล่อของเรานะนั่นคือ DJ เอกเอกกฤษณวารินแล้วก็ DJ พัตโตจะพาคุณบินลงใต้ไปไหว้พระขอพรสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายที่เลยนะฮะที่1ซึ่งเราจะไปเนี่ยคือวัดเจดีย์ที่สิชลนครศรีธรรมราชนะครับไปขอพรขอโชคลาภและเรื่องของการเงินจากไอ้ไข่กันนะครับจำได้ว่าเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาคุณฟังสมูทท่านหนึ่งเนี่ยกลับมาจากนครศรีธรรมราชบอกว่าที่วัดเจดีย์เนี่ยคนไปขอพรแบบเยอะมากๆเพราะฉะนั้นนะที่นี้ก็จะเป็นที่หนึ่งครับซึ่งเราจะพาคุณไปขอเรื่องโชคลาภและการเงินแบบเห็นผลทันใจเลยนั่นคือไอ้ไข่วัดเจดีย์ครับตำนานกุมารเทพที่สร้างปรากฏการณ์ศรัทธาไปทั่วประเทศนะครับอันนี้จะเป็นเพียงหนึ่งที่นะจริงๆไปหลายที่มากๆแล้วก็ยังมีกิจกรรมไลฟ์สไตล์ให้คุณเนี่ยได้ไปร่วมกันทำด้วยนอกจากนี้นะครับเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยจะได้ของฝากติดไม้ติดมือกลับไปเป็นผลงานชิ้นเดียวในโลกของตัวคุณเองด้วยนะเราเดินทางกันนะครับ3วัน2คืน22ถึง24พฤษภาคมนี้นะครับได้เข้าพักในโรงแรมระดับลักชัวรี่ดูแลเรื่องของอาหารอิ่มอร่อยครบทุกมื้อเลยราคาดีมากๆเพียงท่านละ 17,900 บาทครับแต่มีคำว่าแต่แล้วนะเราจะเปิดให้คุณได้จองกันจนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้เท่านั้นโอกาสสุดท้ายแล้วครับเพราะว่าจำนวนที่นั่งเหนือร้อยเหลือน้อยมากๆราคาพิเศษนะ 17,900 บาทสำรองที่นั่งได้ที่086-825-1444ย้ำนะครับ086-825-1444หรือแอดไลน์มาสอบถามและขอตารางทัวร์ก็ได้@smoothfm ครับ

0: Can't Find the Moonlight จาก Leanne Rimes นะครับตอนนี้เนี่ยเอวีราขอเปิดเพลงตามใจคุณบ้างนะกับ Smooth Your Request ครับซึ่งเป็นเพลงที่คุณแทมช่วยเลือกมา
1: Smooth Your Request

0: It's time for Sunset Rhythm, where every beat sets the mood at Smooth 105.5.
1: หยุดฟังทางนี้ถ้าคุณอยากเที่ยวแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยนอกจากความสนุก
2: Smooth on Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่
1: ดีเจเอกกับดีเจพะโตชวนสมูทตี้แพ็คกระเป๋าแล้วบินลงใต้ไปขอพรไอ้ไข่ไหว้พระธาตุชัยยาเสริมเมตตามหานิยมกับตาพรานบุญให้อบอุ่นใจอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดใหม่และไปสูดความสดชื่นท่ามกลางขุนเขาที่หมู่บ้านคีรีวงศ์พร้อมทำงานคราฟต์ผ้าบัดย้อนจากสีธรรมชาติพาคุณพักผ่อนสุดพิเศษในโรงแรมชั้นนำเดินทางไปกับเรา 20-24 พฤษภาคม3วัน2คืนในราคาเพียง 17,900 บาทช้าหมดอดนะโทรเลย086-825-1444หรือ LINE @smoothfm
3: มาปลดปล่อยอารมณ์ในช่วงเย็นระหว่างกลับบ้านไปกับเสียงนี้ที่คุณคุ้นเคย
4: สวัสดีครับผมเมวีระเย็นๆแบบนี้ผมจะมาส่งคุณผู้ฟังทุกคนกลับบ้านด้วยเสียงเพลงเพราะๆและเรื่องราวน่ารู้ต่างๆมากมายมาอยู่ไปด้วยกันกับผมใน Smooth Sunset Rhythm นะครับ
3: ช่วงเวลาดีๆแบบนี้มีให้คุณทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 นจนถึง 2:00 นที่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music Music Music Music
5: ยุคนี้สายปาร์ตี้ต้องมีเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPN1 ที่มาพร้อมกับความสะอาดและสุขอนามัยเพื่อให้คุณทานน้ำแข็งได้อย่างปลอดภัยมากกว่าที่เคยช็อปมาเนียขอเสนอเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPN1 สินค้าดีมีคุณภาพจาก 5,990 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทสนใจโทร02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย Mcot
0: It's time for Sunset Rhythm, where every beat sets the mood at Smooth 105.5.

If You Walked Away จาก Sherbet นะครับเป็นศิลปินจากออสเตรเลียและเพลงนี้เนี่ยต้องบอกว่าดังมาตั้งแต่ยุค70เลยในบ้านเรานี่หลายคนชอบงานนี้จาก Sherbet มากๆเลยนะครับส่วนเพลงก่อนหน้างานจาก Mark Amber กับ Belong Together นั่นเองครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะที่ฟัง Smooth 105.5 จะบอกคุณว่าถ้าเป็นฟังจากวิทยุเนี่ยแน่นอนตัวเลขคุ้นเคย 105.5 นะครับถ้าจะฟังจากเว็บไซต์สามารถทำได้นั่นก็คือ mcot.net อันนี้ฟังได้เลยครับหรือถ้าคุณไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาอยู่ในมือถือคราวนี้เนี่ยก็สามารถฟังเพลงเพราะจาก Smooth ได้ต่อเนื่องเลยนะครับผ่านแอปพลิเคชันของเรานั่นคือ mcot connect นะครับ

0: พลงนี้ชื่อว่า Remember Me This Way จาก Jordan Hill นะครับหลายคนจำได้ว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงจากภาพยนตร์ด้วยเรื่อง Casper หนังและเพลงที่ดังมากๆจากยุค90นะครับพูดถึงสมัยก่อนเวลาที่เราพูดถึงแคสเปอร์หรือผีแคสเปอร์ที่มาจากการ์ตูนเนี่ยเราจะมีคำที่เรียกว่าผีน้อยแคสเปอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนจากยุคนั้นเวลาที่บอกว่าผีน้อยเนี่ยจะนึกถึงแคสเปอร์นะครับแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเวลาที่เราพูดถึงคำว่าผีน้อยในยุคนี้เนี่ยความหมายก็เปลี่ยนกลายเป็นว่าผีน้อยเนี่ยถูกใช้เป็นคำที่เรียกแรงงานจากประเทศไทยที่หนีเข้าไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้โดยไม่ถูกกฎหมายนะครับอันนี้เนี่ยเห็นไหมว่าพอเวลาเปลี่ยนปุ๊บภาษาเหมือนเดิมแต่ความหมายก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากนะที่ฟังเพลงด้วยกันที่ Smooth 105.5 ครับ
1: It's time for Sunset Rhythm where every beat sets the mood at Smooth 105.5
2: เริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่สดใสไปกับเสียงเพลงเพราะๆกับดีเจที่คุณคุ้นเคย
3: สวัสดีค่ะดีเจเกศรินทร์วิโรจน์ชูฉัตรค่ะ
4: สวัสดีครับผมดีเจกฤษณาวารินทร์ครับ
2: มาพบกับพวกเขาได้ใน Smooth Sunshine พร้อมอัปเดตข่าวรอบ

พลงนี้ชื่อว่า Up นะครับงานจากอินนาเป็นศิลปินจากโรมาเนียนั่นเองนะครับส่วนเพลงก่อนหน้าคุณได้ฟังของกาจากโกเรเอสเซฟานนะครับมี So Am I จาก Eva Max แล้วก็เพลงจาก Michael Jackson อีกแล้วนะครับในช่วงนี้เนี่ยจะบอกว่าคุณผู้ฟังที่ไปดูหนังมาแล้วก็ยังคงอินในความเป็น Michael Jackson ราชาเพลงป๊อปนะครับแล้วก็ผลงานเพลงเนี่ยจะบอกว่าพอดูหนังจบปุ๊บถามมาแทบทุกวันเลย The Way You Make Me Feel นะครับและ Smooth Your Five ในชั่วโมงนี้เริ่มต้นด้วยเพลงของ Patrick Newell นั่นคือ Five Days ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าถ้าคุณรู้สึกร้อนนะบางคนเปิดแอร์ช่วยบางคนเปิดพัดลมช่วยแต่ถ้าเป็นพัดลมอย่างเดียวในช่วงที่อากาศร้อนมากๆแดดจัดๆมันจะพัดเอาไอร้อนมาด้วยเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงนี้เนี่ยเอวีระขอแนะนำพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 พอเปิดปุ๊บสามารถช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเซลเซียสนะครับเย็นสะใจสดชื่นด้วยช่องใส่น้ำและช่องใส่น้ำแข็งที่สำคัญครับสามารถปรับแรงลมได้3ระดับพร้อมระบบเปิดสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมินิมอลนะครับดีไซน์ขาวเทามีล้อเลื่อนทำให้เคลื่อนย้ายได้สะดวกจะย้ายไปไว้ในห้องนอนย้ายกลับมาห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่และมั่นใจเพราะว่าเขารับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสรุ่น AV514 ดูแลคุณนะราคาเพียง 1,190 บาทในราคานี้เนี่ยรับฟรีไปเลยนะครับสำหรับCooling Pack 4ชิ้นถ้าฟังแล้วสนใจนะโทรศัพท์ไปสั่งซื้อสินค้าได้นะครับที่หมายเลข02-114-3990ย้ำนะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปช็อปได้ที่ Shop Mania ครับ

Mr. Lonely เพลงนี้ชื่อว่า Lonely นะครับเป็นงานจาก Akon นะซึ่งเป็นเพลงที่ได้แซมเปิลมาจากเพลงของ Bobby Winton ด้วยเป็นหนังเป็นเพลงที่ต้องบอกว่าโอ้โหย้อนกลับไปนานมากๆนะครับจากยุค60หรือว่ายุค60เลยนั่นคือ Mr. Lonely นั่นเองนะครับและเพลงก่อนหน้าคุณได้ฟัง End of the Road จาก Boys to Men ด้วยคุณฟังครับถ้าเส้นทางที่คุณใช้อยู่มีรถเยอะรถติดอยากให้ใจเย็นนะและขอบคุณมากเลยที่คุณเลือกฟัง Smooth 105.5 ระหว่างเดินทางกลับบ้านคุณจำได้ไหมตอนมาจัดรายการ5โมงเย็นเศษเอวีระบอกว่าอาจจะมีฝนตกในเขตหนองจอกซึ่งก็ตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เนี่ยเอวีระใกล้เลิกงานก็เลยไปเช็คเรดาร์ฝนดูครับว่าวันนี้เนี่ยจะมีกลุ่มฝนพาดผ่านกรุงเทพและปริมณฑลหรือเปล่าปรากฏว่าเจอก้อนหนึ่งค่อนข้างจะใหญ่พอประมาณและคาดว่าน่าจะตกคลุมหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนะอย่างน้อยๆตอนนี้ที่เห็นเนี่ยลาดกระบังน่าจะโดนสะพานสูงน่าจะโดนประเวศก็น่าจะโดนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าฝนตกอยู่หรือจะตกในเร็วๆนี้และคุณกำลังขับรถระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะ

ร็อกดีเจจากโรบบี้วิลเลียมส์นะครับและเพลงก่อนหน้า50-50กับซาบรีน่าคาร์เพนเตอร์นั่นคือเพลงที่มีชื่อว่าคิวปิดนั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่ฟัง Smooth 105.5 ช่วงที่ผ่านมาเปิดไมค์บอกคุณไปว่าจะมีฝนตกในพื้นที่ตรงไหนบ้างเนื่องจากว่าสังเกตจากเรดาร์ฝนนะครับปรากฏว่าพอพูดไปปุ๊บเนี่ยได้รับข้อความจากคุณนกปันบอกว่าออนนุชก็ตกเช่นเดียวกันออนนุชนี่ถือว่าอยู่ในเขตพระโขนงใช่มั้ยก็จะอยู่ในเส้นที่ก้อนฝนก้อนนี้พาดผ่านเช่นเดียวกันนะครับจะบอกว่าฝนเนี่ยเคลื่อนตัวจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกถ้าสมมุติว่าเขาไม่แผ่วลงแล้วเขาไม่เปลี่ยนทิศนะเอวีระคิดว่ากรุงเทพเย็นวันนี้หัวค่ำวันนี้เนี่ยน่าจะโดนฝนเกือบทุกพื้นที่เลยนะครับในขณะเดียวกันคุณเป็ดส่งข้อความเข้ามายืนยันแล้วก็คอนเฟิร์มว่าสะพานสูงฝนก็ตกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ได้ยินเสียงเอวีระอยู่นะแล้วก็กำลังเดินทางกำลังขับรถเพิ่มความระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับทุกคนครับช่วงกลางวันที่ผ่านมาเนี่ยดีเจน้องพึ่งของเราน้องพึ่งนภัสนันตั้งสเตตัสเอาไว้ใน Facebook ถามคุณไปว่าฝนตกฟ้าครึ้มอากาศเป็นแบบนี้เนี่ยคุณนึกถึงเพลงอะไรกันบ้างก็จะมีเพลงเกี่ยวข้องกันกับฝนค่อนข้างจะหลายเพลงรวมถึงบางเพลงอาจจะไม่เกี่ยวกับฝนแต่ถ้าฟังตอนฝนตกมันจะอินเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นช่วงฝนตกมีลมพายุด้วยเอวีระนึกถึงเพลงนี้ทุกครั้งเลยครับ Smooth your request

0: พลงจาก2หนุ่ม Lighthouse Family นะครับเพลงนี้ชื่อว่า Rain Cloud นั่นเองนะครับต้องบอกว่าเป็นเพลงที่เอวีระคิดว่าฟังในช่วงที่ฝนตกหนักๆมีลมพายุเนี่ยค่อนข้างจะเหมาะมากๆแต่ในขณะเดียวกันนะเวลาที่เราฟังงานนี้เนี่ยบางคนเนี่ยเหมาะตรงที่ว่าฝนที่ตกไม่ได้เป็นเม็ดฝนตกลงมาจากฟ้าแต่ฝนที่ตกเป็นฝนตกในใจนั่นแปลว่าคุณอยู่ในช่วงเวลาที่มืดมนฝนตกหนักในใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเศร้าความยากลำบากใช่ไหมครับแต่ถ้าเผื่อว่าสามารถอดทนและผ่านพ้นไปได้อย่างที่หลายคนพูดเสมอเลยว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมออันนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ต้องอยู่ให้รอดจนฝนหยุดตกด้วยนะขอบคุณมากๆครับที่ฟัง Smooth 105.5
1: It's time for Sunset Rhythm where every beat sets the mood at Smooth 105.5
2: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์กช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
3: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที
4: ่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
5: ร้อนร้อนร้อน
6: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: It's time for Sunset Rhythm where every beat sets the mood at Smooth 105.5

0: ชื่อว่าหลายๆคนที่อยากให้ฝนตกในเขตของคุณนะมีหลังไมค์มาถามด้วยน้องภูมิพัฒน์บอกว่าบางแคเนี่ยมีเจ้าก้อนฝนบ้างไหมเท่าที่ดูจากเรดาร์ฝนตอนนี้ยังไปไม่ถึงนะครับและคุณจำได้ไหมเอวีระบอกว่าถ้าฝนเนี่ยไม่สลายตัวไปก่อนแล้วไม่เปลี่ยนทิศจากเดิมเคลื่อนที่จากตะวันออกไปตะวันตกใช่ไหมแต่คราวเนี้ยมีแนวโน้มว่าลมจะพัดไปทางตะวันตกเฉียงใต้นั่นแปลว่าก้อนฝนส่วนหนึ่งจะออกทะเลละคุณเพราะฉะนั้นบางแคคืนนี้อาจจะไม่มีฝนนะขอบคุณมากๆนะครับที่ฟัง Smooth 105.5 เดินทางกลับบ้านดีๆพรุ่งนี้5โมงเย็นเอวีระมาใหม่วันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ
1: It's time for Sunset Rhythm where every beat sets the mood at Smooth 105.5
2: เริ่มต้นเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ที่สดใสไปกับเสียงเครื่องดนตรีแจ๊สที่คุณคุ้นเคยทั้งจากเพลงเก่า Original Version และเพลง Cover ใหม่ในสไตล์แจ๊สในช่วง Smooth That's Jazz กับ Playlist ที่คัดสรรมาอย่างดีโดย Music Director เทอร์รี่วีรินที่พร้อมมอบความสดใสให้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงที่ Smooth FM 105.5 ที่นี่ที่เดียว

0: Take a Bow Rihanna Viva La Vida Coldplay Bleeding Love Leona Lewis คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วง DJ
1: This is Smooth 105.5
2: For advertising please call 02201-6515
3: Smooth 105.5
4: This is Smooth 105.5 News Update, presented by MCOT Radio Network.

0: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาบริษัท BL Trading จำกัดบริษัทอักษร Education จำกัดมหาชนสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยและนางสาวเบญจบาทรุจิรวงศ์ทายาทพลตำรวจเอกประเสริฐคุณหญิงน้อยรุจิรวงศ์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดยโสธรสวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานภัตตาหารเพลเวลา 14:30 น.เทศบาลนครรังสิตสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลบริษัทปั้นทองเจริญวิศวกรรมจำกัดชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด101และมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดเป็นชมภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดเชียงใหม่สวดบัติกาสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.คณะกรรมการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่25และบริษัทสบุญมีฤทธิ์วิศวกรรมจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้พระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการและนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและในเวลา 19:00 น.สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิตย์เทศบาลตำบลแม่ปูคาจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่าจังหวัดชัยภูมิกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสงขลาคณะอนุกรรมการ LTC สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพนจังหวัดสกลนครเทศบาลตำบลปากคลอกจังหวัดภูเก็ตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อจังหวัดตากองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลงจังหวัดนราธิวาสและประธานสภาวัฒนธรรมเขตราชบูรณะ
1: จบข่าวในพระราชสำนัก

0: And now, 1 hour of non-stop song requests on your new number one station, Smooth 105.5.
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: And now, 1 hour of non-stop song requests on your new number one station, Smooth 105.5.

0: And now, 1 hour of non-stop song requests on your new number one station, Smooth 105.5.
1: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
0: And now, 1 hour of non-stop song requests on your new number one station, Smooth 105.5.

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะเทนากุลปลัดจังหวัดภูเก็ตยืนยันไม่นิ่งนอนใจกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนหาดฟรีดอมความคืบหน้าการตรวจสอบดำเนินการกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณหาดฟรีดอมตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตล่าสุดนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกับหลายหน่วยงานเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาขณะนี้มีการตรวจยึดพื้นที่ที่ถูกบุกรุกพร้อมแจ้งความดำเนินคดีเบื้องต้น5รายในข้อหาบุกรุกแผ่ถางป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้จากการตรวจสอบพบว่าผู้บุกรุกบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่จริงแต่มีการนำป้ายไปติดประกาศแสดงความเป็นเจ้าของรวม5แปลงซึ่งมีการวัดพิกัดพบว่าอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดอีกทั้งมีบางแปลงมีการอ้างสิทธิ์ว่าเป็นของข้าราชการและกลุ่มนายทุนอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบพิกัดอย่างละเอียดพบว่าพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจึงได้ดำเนินการตรวจยึดและส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนเร่งดำเนินคดีเรียกตัวผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาและได้ทำหนังสือติดตามความคืบหน้าไปยังพนักงานสอบสวนสภ.ป่าตองสภ.กะรนเร่งประสานสำนักงานป่าไม้จังหวัดตรวจสอบขั้นตอนให้ปากคำเร่งรัดดำเนินคดียืนยันว่าเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายไม่มีการละเว้นหรือปล่อยผู้มีอิทธิพลเข้ามาแทรกแซงนอกจากนี้วันที่7พฤษภาคมทางฝ่ายปกครองจังหวัดเตรียมนำชาวต่างชาติสัญชาติรัสเซียที่ถูกหลอกขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่มูลค่ากว่า16ล้านบาทเข้าแจ้งความที่สภ.ป่าตองหลังถูกข่มขู่ทางโทรศัพท์โดยกรณีดังกล่าวเข้าข่ายฉ้อโกงมีผู้เสียหายรวมอย่างน้อย8รายตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตแถลงผลการจับกุมเฮโรอีนกว่า6กิโลกรัมซุกซ่อนมาในผ้าไหมเตรียมส่งขายออสเตรเลียสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: ที่สถานีตำรวจภูธรวิชิตจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีศิลป์เลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสมศักดิ์ทองเกลี้ยงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิตแถลงผลการตรวจยึดเฮโรอีนน้ำหนักรวมกว่า6กิโลกรัมของกลางถูกซุกซ่อนในชุดผ้าไหมไทยจำนวน48ตัวบรรจุในพัสดุ2กระสอบเตรียมลักลอบส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลียคดีนี้เริ่มจากการสืบสวนพบพัสดุต้องสงสัยส่งจากจังหวัดเลยมายังพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก่อนเฝ้าติดตามกระทั่งผู้รับพัสดุเกิดความสงสัยหลังถูกว่าจ้างผ่านเฟซบุ๊กให้นำของไปส่งต่อยังต่างประเทศจึงนำพัสดุมาตรวจสอบและพบยาเสพติดดังกล่าวเบื้องต้นประเมินมูลค่าในประเทศไทยประมาณ 2.4 ล้านบาทแต่หากส่งออกสำเร็จอาจมีมูลค่าสูงถึง24ล้านบาทเจ้าหน้าที่เตือนประชาชนระมัดระวังการรับจ้างขนส่งสิ่งของโดยเฉพาะการติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ควรตรวจสอบให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ตกเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัวขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายสารพีศรีธรรมราชสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะเทนากุลรายงานค่ะ
2: This is Smooth 105.5 News Update, presented by MCOT Radio Network. Live from the heart of Bangkok, this is Smooth 105.5, your new number one hit music station. And now, 1 hour.

0: And now, 1 hour of non-stop song requests on your new number one station, Smooth 105.5.
1: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
2: สวัสดีครับชาวร็อกผมดีเจชาลีพร้อมเสิร์ฟเพลงเอาใจขาวร็อกจัดครบทุกยุคทั้ง 70s 80s 90s โดนใจบาดลึกทุกอารมณ์แถมด้วยเบื้องลึกเบื้องหลังวงการเพลงร็อกแล้วพบกันวันอาทิตย์เที่ยงถึงบ่าย3กับ Smooth on the Rock ที่นี่ Smooth FM 105.5
1: ยุคนี้สายปาร์ตี้ต้องมีเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 ที่มาพร้อมกับความสะอาดและสุขอนามัยเพื่อให้คุณทานน้ำแข็งได้อย่างปลอดภัยมากกว่าที่เคยช็อปมาเนียขอเสนอเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 สินค้าดีมีคุณภาพจาก 5,990 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทสนใจโทร02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย Mcot
0: And now, 1 hour of non-stop song requests on your new number one station, Smooth 105.5.

0: And now, 1 hour of non-stop song requests on your new number one station, Smooth 105.5.
1: เพลงฮิตจากยุค 70s ถึง 90s เรารวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังใน Smooth and Smile ช่วงเวลาแห่งความทรงจำกับเพลงฮิตที่คุณคิดถึงโดยกูรูตัวจริงดีเจบุ้งธเนศแสงโชติกุลเพลงไหนที่คุณคิดถึงเพลงไหนที่คุณอยากฟังเรามีให้คุณได้ฟังแน่นอนทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลาบ่าย 3 โมงถึง 6 โมงเย็นพบกันเป็นประจำที่
0: Smooth 105.5

0: say John Mayer say what you need to say why I won't pay is your day I'm yours Jason Mraz คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วง DJ
1: And now, 1 hour of non-stop song requests on your new number one station, Smooth 105.5.

0: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลอรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลอรี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
1: เหนื่อยล้าจากงานกองโตรู้สึกสมองตื้อๆเบื่อกับเรื่องจำเจมาเบรกอารมณ์เหล่านี้ด้วยเพลงเพราะๆตลอด1ชั่วโมงเต็ม Smooth Afternoon Long Play เติมเต็มความสุขช่วงเบรกยามบ่ายด้วยเพลงสากลเพราะๆที่คัดสรรมาอย่างดีฟังกันยาวๆแบบไม่มีดีเจคั่นต่อเนื่องตลอด1ชั่วโมงเต็มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองที่ Smooth FM 105.5
2: หยุดฟังทางนี้ถ้าคุณอยากเที่ยวแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยนอกจากความสนุก
3: Smooth on Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่
2: ดีเจเอกกับดีเจพระโตชวนสมูทตี้แพ็คกระเป๋าแล้วบินลงใต้ไปขอพรไอ้ไข่ไหว้พระธาตุชัยยาเสริมเมตตามหานิยมกับตาพรานบุญให้อบอุ่นใจอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดใหม่และไปสูดความสดชื่นท่ามกลางขุนเขาที่หมู่บ้านคีรีวงพร้อมทำงานคราฟผ้าบัดย้อมจากสีธรรมชาติพาคุณพักผ่อนสุดพิเศษในโรงแรมชั้นนำเดินทางไปกับเรา 20-24 พฤษภาคม3วัน2คืนในราคาเพียง 17,900 บาทช้าหมดอดนะโทรเลย086-825-1444 หรือ line @smoothfm
4: You're listening to Smooth Dance Anthems

0: smooth dance anthems. Smooth dance anthems.
1: Soundtrack เพลงนี้เพลงนี้และเพลงนี้เรารวบรวมให้คุณใน Smooth Saturday Soundtrack กับดีเจลูกน้ำพิจารวีสิงห์ทองวันกับเพลงฮิตข่าวสารและเรื่องราวสาระน่ารู้ต่างๆจากภาพยนตร์แบบ Inside พร้อมร่วมเล่นเกมรับของรางวัลพรีเมียมจากภาพยนตร์มากมายในทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงบ่ายสามโมงที่
2: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music

0: Madonna Take a Bow Michael Jackson You Are Not Alone Diana King Shy Guy TLC Quip All for one I can love you like that คุณสามารถรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ทุกช่วง DJ ที่ Smooth 105.5
1: For advertising please call 02201-6515
2: Live from the heart of Bangkok, this is Smooth 105.5, your new number one hit music station.
3: You're listening to Smooth Dance Anthems.

0: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
2: ุคนี้สายปาร์ตี้ต้องมีเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM 1ที่มาพร้อมกับความสะอาดและสุขอนามัยเพื่อให้คุณทานน้ำแข็งได้อย่างปลอดภัยมากกว่าที่เคยช็อปมาเนียขอเสนอเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM 1สินค้าดีมีคุณภาพจาก 5,990 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทสนใจโทร02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย M-Cod
3: Smooth Top of the Pop 2000เพลงดังสุดฮิตในปี2000 Oops I did it again Britney Spears I knew I love you Savage Garden Back at oneBrian McKnight I need you Liel

0: smooth dance anthems. Anthems. Anthems.
1: อะไรที่อินเทรนด์ไอเทมไหนที่ออกใหม่โปรไหนที่มาแรงเรารวบรวมไว้ให้ใน Mood Unbox ช่วงเวลาที่จะพาคุณไปแกะกล่องของใหม่อินเทรนด์รวมทั้งโปรสุดฮอตแคมเปญสุดปังที่จะมาอัปเดตให้ชาวสมูทตี้ไม่ตกขบวนโดย DJ เจพัสวัตทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 10:20 นใน Smooth Society พิเศษผู้ประกอบการทั้งแบรนด์ใหญ่หรือ SME ที่สนใจนำเสนอสินค้าหรือโปรโมชั่นสามารถติดต่อเพื่อขอเข้าร่วมกับเราได้ที่หมายเลข022457184หรือที่ LINE @smoothfm อย่าช้าเดี๋ยวจะตกขบวน
2: ขออนุญาตครับบอส
3: อ๋อมาก็ดีแล้วในอัปเดตหน่อยสิรายการของเราปีนี้เป็นยังไงบ้าง
1: ครับบอสเริ่มด้วยเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์พบกับ Smooth Sunshine โดย2 DJ รุ่นเก่า DJ เกตและ DJ เอกตั้งแต่ 7:00 นถึง 10:00 นต่อด้วย3 DJ In Trend ไม่ตกยุค DJ ลูกว่า DJ เจและ DJ Nippon ใน Smooth Society 10:00 นถึง 13:00 นครับ
3: แล้วสีสันช่วงบ่ายล่ะ
1: บ่าย 2:00 นถึง 17:00 นพบกับ Smooth Kisses ที่จะมาแก้เหงายามบ่ายไปกับ DJ พึ่งและ DJ พัดตกพิเศษทุกวันจันทร์กับหมอเก้จ๊ะเอ๋ดวงต่อด้วย Smooth Sunset Rhythm ที่จะมาส่งทุกคนกลับบ้านโดยดีเจของมหาชน DJ A วีระปิดท้ายด้วย 4:00 นถึงเที่ยงคืนกับมิกซ์เพลง Non-Stop สนุกๆโดย DJ ทีโต้ครับ
3: เยี่ยมมากแล้ว Weekend Special เข้าที่ดีไหม
1: เข้าที่ครบรถมากครับเริ่มต้นเช้าวันหยุดกับ Smooth Dad Jazz 9:00 นถึงเที่ยงแล้วตามด้วย Smooth Saturday Soundtrack กับ DJ ลูกน้ำในวันเสาร์เที่ยงถึงบ่าย 3:00 ส่วนวันอาทิตย์เอาใจชาวร็อกกับ Smooth On The Rock โดยชาวร็อกตัวจริง DJ ชาลีและพบกับ DJ บุ้งใน Smooth and Smile กับเพลงฮิตจากยุค70ถึง90ตั้งแต่บ่าย 3:00 ถึง 18:00 น
3: ดีมากเดินหน้าต่อเพราะเราต้องเป็นขึ้นเพลงสากลอันดับ1ของคนฟังให้ได้

0: Love Story Taylor Swift Single Ladies Beyonce Party in the USA Miley Cyrus คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วง DJ
1: For advertising please call 02201-6515
2: Smooth 105.5
3: Live from the heart of Bangkok This is Smooth 105.5

0: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
1: มาปลดปล่อยอารมณ์ในช่วงเย็นระหว่างกลับบ้านไปกับเสียงนี้ที่คุณคุ้นเคย
2: สวัสดีครับผมเมวีระเย็นๆแบบนี้ผมจะมาส่งคุณผู้ฟังทุกคนกลับบ้านด้วยเสียงเพลงเพราะๆและเรื่องราวน่ารู้ต่างๆมากมายมาอยู่ไปด้วยกันกับผมใน Smooth Sunset Rhythm นะครับ
1: ช่วงเวลาดีๆแบบนี้มีให้คุณทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 นจนถึง 20:00 นที่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music Music Music Music

0: สายๆแบบนี้มาเติมความรู้กับเรื่องราวที่น่าสนใจจากวงการบันเทิงและสาระน่ารู้จากรอบโลกไปกับพวกเขา
1: สวัสดีค่ะดีเจลูกว่าพิจิกาค่ะ
2: สวัสดีครับผมดีเจเจภัสวัตครับ
0: ดีเจนิปปอนนวนันท์บำรุงพฤกษ์ใน Smooth Society พร้อมสาระน่ารู้ด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในช่วง Smooth Health Insight ที่จะมาเจาะลึกเรื่องราวด้านสุขภาพไขข้อสงสัยให้คุณได้รู้ทั้งหมดนี้พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่10โมงเช้าถึงบ่ายโมงที่ Smooth FM 105.5
3: Smooth Top of the Pop
4: 1995 เพลงดังสุดฮิตในปี1995 Vanessa Williams Color of the WindMariah Carey

0: ังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ทุกช่วง DJ ที่ Smooth 105.5
1: For advertising please call 02201-6515
2: Smooth your life Smooth music Smooth 105.5
3: Live from the heart of Bangkok This is Smooth 105.5 Your new number one hit music station

0: เริ่มต้นเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ที่สดใสไปกับเสียงเครื่องดนตรีแจ๊สที่คุณคุ้นเคยทั้งจากเพลงเก่า Original Version และเพลง Covered ใหม่ในสไตล์แจ๊สในช่วง Smooth That's Jazz กับเพลย์ลิสต์ที่คัดสรรมาอย่างดีโดย Music Director เชอรี่วีรินที่พร้อมมอบความสดใสให้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงที่ Smooth FM 105.5 ที่นี่ที่เดียว
1: เริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่สดใสไปกับเสียงเพลงเพราะๆกับดีเจที่คุณคุ้นเคย
2: สวัสดีค่ะดีเจเกษรินทร์วิโรจน์ชูชัดค่ะ
3: สวัสดีครับผมดีเจกฤษณาวารินทร์ครับ
1: มาพบกับพวกเขาได้ในสมูทซันชัยพร้อมอัปเดตข่าวรอบโลกและเรื่องราวสาระต่างๆไปกับช่วงสมูทอะราวด์เดอะเวิลด์แบบไม่ตกเทรนด์ที่คุณฟังได้ทั้งออนแอร์และออนไลน์เพื่อให้รัชอาวยามเช้าของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 10:00 น.ที่
0: Smooth 105.5

ับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชา

Hey Soul Sister Train Stereo the way you move ain't fair you know California girls were unforgettable California girls Katy Perry featuring Snoop Dogg Sun kissed skin gonna stand there watch me burn Love the way you lie Eminem featuring Rihanna คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วง DJ

0: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที
1: ่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: เพราะความสนุกไม่ได้หยุดอยู่แค่4ทุ่มกระตุ้นอะดรีนาลีนของคุณกับเพลงฮิตที่คุณออกสเต็ปได้ใน Smooth Dance Anthem กับ DJ Tito ที่จะมามิกซ์เพลงฮิตสุดมันให้คุณออกสเต็ปเลเวลอัพเอาใจคนนอนดึกในทุกค่ำคืนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่
1: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music

0: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
1: Smooth Top of the Pop 1994 เพลงดังสุดฮิตในปี1994 All for One I swear Mariah Carey Hero Celine DionThe Power of Love Tony Braxton Breathe Again Big Mountain Baby I Love Your Way คุณสามารถรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ทุกช่วง DJ ที่ Smooth 105.5

0: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
1: เพลงฮิตจากยุค 70s ถึง 90s เรารวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังใน Smooth and Smile ช่วงเวลาแห่งความทรงจำกับเพลงฮิตที่คุณคิดถึงโดยกูรูตัวจริงดีเจบุ้งธเนศแสงโชติกุลเพลงไหนที่คุณคิดถึงเพลงไหนที่คุณอยากฟังเรามีให้คุณได้ฟังแน่นอนทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลาบ่าย 3:00 น. ถึง 6:00 น. พบกันเป็นประจำที่
2: Smooth 105.5

0: บ่ายๆของเราต้องสดใสกว่าเดิม
1: มาปลุก Energy ยามบ่ายของคุณให้สดใสไปกว่าเดิมกับดีเจเสียงใสอารมณ์ดีดีเจพัทโตพัทชนพันธารักษ
0: ์และดีเจพึ่งนภัสนันจงสงวนพร้อมเปิดทำนายดวงไปกับ
2: หมอเก้จ๊ะเอ๋ดวง
0: ที่จะมาไขความลับเรื่องดวงของคุณให้ได้รู้อะไรดีอะไรไม่ดีต้องเตรียมรับมือยังไง
1: พบกันใน Smooth Kisses ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2-5 โมงเย็นที
3: ่ Smooth 105.5

Bad Romance Lady Gaga Naughty Non You B.O.B. Featuring Bruno Mars Mystery Maroon 5Just the way you are Bruno Mars Empire State of Mind JC featuring Alicia Keys คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่

0: และเพลงนี้เรารวบรวมให้คุณในสมูทแซตเทอร์เดย์ซาวด์แทร็กกับดีเจลูกน้ำพิจารวีสิงห์ทองวันกับเพลงฮิตข่าวสารและเรื่องราวสาระน่ารู้ต่างๆจากภาพยนตร์แบบอินไซด์พร้อมร่วมเล่นเกมรับของรางวัลพรีเมียมจากภาพยนตร์มากมายในทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงบ่ายสามโมงที
1: ่ Smooth 105.5Smooth your life, smooth music.
2: สวัสดีครับชาวร็อกผมดีเจชาลีพร้อมเสิร์ฟเพลงเอาใจขาวร็อกจัดครบทุกยุคทั้ง 70s, 80s, 90s โดนใจบาดลึกทุกอารมณ์แถมด้วยเบื้องลึกเบื้องหลังวงการเพลงร็อกแล้วพบกันวันอาทิตย์เที่ยงถึงบ่ายสามกับ Smooth on the Rock ที่นี่ Smooth FM 105.5

0: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
1: Smooth Top of the Pop 2000 เพลงดังสุดฮิตในปี 2000 Oops I Did It Again Britney Spears I Knew I Love You Savage Garden Back at OneBrian McKnight I Need You The Airline

0: ังทางนี้ถ้าคุณอยากเที่ยวแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยนอกจากความสนุก
1: Smooth on Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่
0: ดีเจเอกกับดีเจพัตโตชวนสมูทตี้แพ็คกระเป๋าแล้วบินลงใต้ไปขอพรไอ้ไข่ไหว้พระธาตุชัยยาเสริมเมตตามหานิยมกับตาพรานบุญให้อบอุ่นใจอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดใหม่และไปสูดความสดชื่นท่ามกลางขุนเขาที่หมู่บ้านขี้ริวงพร้อมทำงานคราฟต์ผ้าบัดย้อนจากสีธรรมชาติพาคุณพักผ่อนสุดพิเศษในโรงแรมชั้นนำเดินทางไปกับเรา 20-24 พฤษภาคม3วัน2คืนในราคาเพียง 17,900 บาทช้าหมดอดนะโทรเลย086-825-1444หรือ LINE @smoothfm
2: อะไรที่อินเทรนด์ไอเทมไหนที่ออกใหม่โปรไหนที่มาแรงเรารวบรวมไว้ให้ใน Mood Unbox ช่วงเวลาที่จะพาคุณไปแกะกล่องของใหม่อินเทรนด์รวมทั้งโปรสุดฮอตแคมเปญสุดปังที่จะมาอัปเดตให้ชาวสมูทตี้ไม่ตกขบวนโดย DJ เจฟพัสวัตทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 10:20 นใน Smooth Society พิเศษผู้ประกอบการทั้งแบรนด์ใหญ่หรือ SME ที่สนใจนำเสนอสินค้าหรือโปรโมชั่นสามารถติดต่อเพื่อขอเข้าร่วมกับเราได้ที่หมายเลข02-245-7184หรือที่ LINE @smoothfm อย่าช้าเดี๋ยวจะตกขบวน

0: เหนื่อยล้าจากงานกองโตรู้สึกสมองตื้อๆเบื่อกับเรื่องจำเจมาเบรกอารมณ์เหล่านี้ด้วยเพลงเพราะๆตลอด1ชั่วโมงเต็ม Smooth Afternoon Long Play เติมเต็มความสุขช่วงเบรกยามบ่ายด้วยเพลงสากลเพราะๆที่คัดสรรมาอย่างดีฟังกันยาวๆแบบไม่มีดีเจคั่นต่อเนื่องตลอด1ชั่วโมงเต็มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองที่ Smooth FM 105.5
1: Smooth Top of the Pop
2: ปี 2006

You are beautiful James Blunt คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วงดีเจ

0: ค่ะวันนี้รายงานผ่านซูมเข้ามาค่ะอาจารย์เจตค่ะคุณผู้ฟังค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังไปนานๆยาวๆไปจนถึง7 โมงครึ่งโดยประมาณนะคะวันนี้
1: ครับวันนี้ก็รับหน้าที่กัน2 คนเช่นเคยนะฮะวันนี้ฟ้าสว่างค่อนข้างเร็วนะกุลิซาน
0: ะคะอ่ะก็เป็นช่วงหน้าร้อนนะที่จะเห็นได้ว่าอาจจะสว่างเร็วเหมือนกันนะคะในช่วงนี้แต่ว
1: ค
0: ่
1: รา ับ
0: ช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนด้วยนะคะก
1: ใ
0: ็
1: ช่
0: ตกหนักในหลายพื้นที่ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเหมือนกัน
1: ค
0: ค
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: ครับกรุงเทพเองก็บางพื้นที่ก็ตกหนักนะในช่วงกลางวันนะฮะแล้วก็ช่วงเย็นนะก็ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็เผื่อเวลาเรื่องการเดินทางกันนิดหนึ่งเพราะฝนตกก็จะรถติดนะครับมาดูภาพรวมรายการในเช้าวันนี้มาเริ่มต้นดูข่าวสารจากในไทยในอาเซียนและประเทศคู่ค้านะครับจนถึงเวลา6:40 นนะครับวันนี้คุณอัสตารียาเวนตี้นะครับผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียจะมาอัปเดตข่าวสารให้เราฟังกันนะแล้วก็ไล่เรียงกันมาจนถึงเวลา7:00 นครับมาติดตามข่าวสารกันต่อ7:10 นนะครับวันนี้คุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาครับจะมาพูดเรื่องอะไรครับ
0: ค่ะวันนี้ไปดูกันนะคะเรื่องของเอกชนนะคะเมียนมาคิดยังไงกับการที่ถ้าไทยมีแลนด์บริดจ์ขึ้นมานะคะเมียนมาเขาจะรู้สึกยังไงบ้างนะคะออกมาติดตามได้ในช่วง7:10 นโดยประมาณนะคะซึ่งคุณกฤตก็จะมีของรางวัลมาฝากในสัปดาห์นี้เช่นเคยนะคะของรางวัลจะเป็นอะไรคำถามจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งในช่วงของคุณกฤตนะคะส่วนช่องทางต่างๆในการพูดคุยทักทายกันนะคะก็เช่นเคยนะคะหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live Page Mcot News FM 100.5 และ Page Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz นะคะทาง LINE Official MCOT News ค่ะหรือจะเป็น SMS ค่ะเบอร์4689399นะคะก็พูดคุยทักทายกันได้ในเช้านี้นะคะ
1: ครับนะก็เป็นข่าวสารที่เราจะมาฝากคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้นะครับสามารถที่จะติดตามนะผ่านช่องทางต่างๆของเราได้นะครับอ่ะมาเริ่มดูกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับข่าวสารนะไปกันที่ทรัมป์นะโพสต์ทุกครั้งที่โพสต์ลงบน Truth Social นะครับก็จะมีประเด็นนะให้ต้องติดตามนะครับล่าสุดนี้ก็มีเรื่องนะที่โพสต์อีกแล้วนะครับก็คู่ผ่านทาง Truth Social นะครับเมื่อช่วงเช้าตามเวลาในสหรัฐว่าคือตอนนี้นะครับเขาก็พยายามจะให้มีการเจรจาต่างฝ่ายต่างยื่นข้อตกลงยื่นข้อเสนอนะระหว่างทางฝั่งของสหรัฐแล้วก็ทางฝั่งของอิหร่านนะทีเนี้ยทรัมป์นะครับก็ออกมาขู่อีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งนะไม่รู้ว่าครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะฮะก็บอกว่านะครับถ้าอิหร่านเนี่ยไม่รับข้อเสนอนะที่ทางสหรัฐเนี่ยเป็นคนแจ้งเอาไว้เสนอไว้เนี่ยนะครับจะทิ้งระเบิดให้หนักกว่าเดิมนะฮะตี 5:41 ตามเวลาในท้องถิ่นสหรัฐนะครับทรัมป์ได้โพสต์ข้อความผ่าน Truth Social บอกว่าถ้าสมมุติว่าอิหร่านเนี่ยยอมรับข้อตกลงตามที่ทั้งสองฝ่ายได้เจรจาไว้ในปฏิบัติการ Epic Ferry นะครับที่กำลังดำเนินอยู่ก็จะสิ้นสุดลงแล้วก็การปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซก็จะถูกยกเลิกทำให้ช่องแคบเนี่ยนะครับเปิดให้ทุกฝ่ายสามารถเดินเรือได้อย่างเสรีรวมถึงเรือของอิหร่านด้วยแต่นะทรัมป์ก็ย้ำว่านะหากอิหร่านเนี่ยไม่ยอมรับข้อตกลงการโจมตีด้วยระเบิดก็จะเริ่มขึ้นทันทีแล้วก็จะดำเนินการด้วยระดับความรุนแรงและความเข้มข้นที่สูงกว่าที่เคยกระทำมาในอดีตด้วยนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าน่าเสียดายนะที่เหตุการณ์มันจะบานปลายไปขนาดนั้นอันนี้ขู่ขนาดนั้นเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะก็หลายฝ่ายก็วิเคราะห์กันว่าทรัมป์เองก็ยังไม่ได้ปิดช่องนะในการเจรจาสันติภาพนะก็ยังคือขู่แบบนี้แสดงว่ายังอยากคุยอยู่นะก็ต้องมาดูกันว่าทางอิหร่านนั้นจะว่าอย่างไรบ้างนะครับ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือไม่แน่ใจว่าขู่ไปทำไมนะเพราะว่าจริงๆถ้าพูดถึงฝั่งของปากีสถานเองเนี่ยที่เป็นประเทศกลาง
1: ก็รออยู่นะ
0: คือเขาเองก็บอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเอตัวบันทึกความเข้าใจตัว Memorandum of Understanding MOU เนี่ยที่มีการคุยกันอยู่ตอนนี้เนี่ยก็มีความคืบหน้าค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยก็มีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวข้อเสนอตอนนี้เนี่ยมันจะมีข้อหัวใจสำคัญเนี่ย14 จุดด้วยกันซึ่งทรัมป์เองเนี่ยก็มีการโพสต์ขึ้นมาก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมีการขู่นะว่ารู้สึกว่ามีความคืบหน้าเช่นเดียวกันแต่ก็แล้วก็จริงๆตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นช่วงกรอบเวลา30 วันที่เขาเนี่ยมีกำหนดว่าจะมีการเจรจากันต่อก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะขู่ทั้งมีการคุยและขู่ไปด้วยในตัว

0: ก็เป็นสไตล์ของทรัมป์ไปด้วยเนาะนะแต่ว่าถ้ามองในอีกมุมหนึ่งก็คือตอนนี้เนี่ยมีการพูดคุยกันมีการเจรจากันแล้วก็ทางอิหร่านเองก็กำลังพิจารณากรอบในการตกลงของฝั่งสหรัฐอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามองโดยรวมแล้วเนี่ยทางทั่วโลกเนี่ยอาจจะต้องรออีกสักแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ที่ทรัมป์ออกมาขู่เนี่ยจะมีการทำอะไรหรือเปล่าอันนี้ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งแต่อีกอย่างหนึ่งที่ทรัมป์ออกมาพูดนะนอกเหนือจากการขู่แล้วก็คือมีการพูดถึงเรื่องน้ำมันค่ะ
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีการพูดถึงน้ำมันเพราะว่าในสหรัฐเองก็เริ่มสัมผัสได้แล้วล่ะว่าราคาน้ำมันมันสูงนะคะโดนัลด์ทรัมป์ก็เลยออกมาพูดโดยที่เขาเนี่ยพูดในแง่ว่านี่แหละคือ a small price to pay เป็นราคาเพียงเล็กน้อยที่ต้องจ่ายเพื่อที่จะให้อิหร่านเนี่ยไม่มีการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อีกต่อไปนะคะโดยทรัมป์เนี่ยได้มีการพูดผ่านโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลของเขานะคะว่าราคาเสนอขายน้ำมันดิบในตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้พุ่งสูงเท่าที่เขาเองเนี่ยมีการคาดการไว้ตั้งแต่แรกจริงๆด้วยซ้ำนะเพราะทรัมป์เนี่ยบอกว่าเคยคิดว่าน้ำมันเนี่ยจากการทำสงครามครั้งนี้เนี่ยจะพุ่งไปถึง200 250หรืออาจจะ300ดอลลาร์ต่อแบเรลด้วยซ้ำแต่บอกว่าตอนนี้เนี่ยพอดูราคาน้ำมันแล้วเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ102ดอลลาร์ซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่น้อยมากสำหรับการที่จะกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ออกไปจากมือของอิหร่านได้นะคะทรัมป์เองก็ยังเสริมด้วยว่าเมื่อสงครามสิ้นสุดลงเนี่ยราคาน้ำมันก็จะกลับมาสู่ภาวะปกตินะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทางด้านของคริสไรท์นะซึ่งเป็นคือเขาเนี่ยอยู่กระทรวงพลังงานของสหรัฐเนี่ยเขาก็พยายามที่จะสนับสนุนทรัมป์แล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนเพิ่มเติมนะว่าตลาดน้ำมันโลกตอนนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยที่ราคามันสูงเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าขาดแคลนทรัพยากรนะแต่เป็นราคาที่สูงขึ้นเพราะว่าความกลัวของคนมากกว่านะคะเป็นค่าพรีเมียมจากความกลัวนักลงทุนในตลาดก็เลยมีการซื้อขายเรื่องของน้ำมันเพิ่มเติมนะคะก็เลยทำให้ราคาสูงขนาดนี้แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากเรามองข้อมูลจากนักวิเคราะห์อื่นๆนะคะอย่างเช่นทางสมาคมรถยนต์อเมริกาเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยราคาเบนซินตามปั๊มน้ำมันสหรัฐอเมริกาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4.48 ดอลลาร์ต่อแกลลอนพุ่งสูงขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะโดยปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง31เซนต์ในสัปดาห์นี้ก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันเนี่ยเฉลี่ยพุ่งสูงขึ้นรวมแล้วประมาณ 50% ตั้งแต่เริ่มความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยทาง Goldman Sachs นะคะเขาเองก็เตือนว่าราคาน้ำมันเนี่ยที่สูงขนาดนี้อาจจะลากยาวนะแล้วก็ถ้าพูดว่าสงครามตรงนี้เนี่ยหยุดลงไปเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าราคาน้ำมันจะกลับมาเป็นปกติเช่นเดียวกันแถมไม่พอจะส่งผลกระทบแล้วก็เกิดเงินเฟ้อที่รุนแรงมากขึ้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทรัมป์เนี่ยเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยที่บอกว่าจริงๆคาดว่าน้ำมันจะลงทันทีแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยคือตอนแรกคิดว่าจะพุ่งไปถึง200 250 300เนี่ยมันเป็น a small price to pay เป็นราคาเล็กน้อยเพื่อให้อิหร่านไม่ต้องถือนิวเคลียร์อีกต่อไปเนี่ยเป็นเหตุผลที่ประชาชนเนี่ยจะรับฟังหรือเปล่านะคะ
1: ครับคือสหรัฐเนี่ยไม่อยากให้อิหร่านเนี่ยถือครองนิวเคลียร์เลยนะฮะถ้าเป็นไปได้นะแต่ว่าอิหร่านก็มองว่านี่แหละคือจำนวนและเวลานะที่จะไม่ถือครองจะปลอดอาวุธนิวเคลียร์จะปลอดนิวเคลียร์เนี่ยนะครับ enrichment ด้วยไม่ใช่อาวุธด้วยนะก็คือ enrichment ของนิวเคลียร์เนี่ยจะ อยู่ได้ปริมาณเท่าไหร่และจำนวนเท่าไหร่เวลาเนี่ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ยังตกลงกันไม่ได้นะคุณลิซ่าคุณผู้ฟังครับอ่ะยังอยู่กันที่เรื่องของตะวันออกกลางนะครับกันต่ออีกสักนิดนึงนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับทรัมป์เนี่ยเขามีการปกป้องนะครับเรือที่จะเดินเรือนะที่ผ่านช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยนะครับเขาก็เรียกสิ่งนี้เนี่ยนะครับว่า Project Freedom นะซึ่งทางฝั่งของทรัมป์เนี่ยก็ออกมาบอกว่าจะระงับนะครับการปฏิบัติการของสหรัฐในการรับประกันการเดินเรือที่ปลอดภัยผ่านช่องแคบฮอร์มูซนี้ชั่วคราวนะครับโดยเขาก็โพสต์ลงบนTruth Social อีกแล้วนะในวันอังคารที่ผ่านมาบอกว่าสิ่งที่เรียกว่า Project Freedom เนี่ยจะถูกหยุดพักเป็นช่วงสั้นๆเพื่อดูว่าข้อตกลงอิหร่านนะฮะจะสามารถสรุปและลงนามได้หรือไม่นะก็เขาก็ ประกาศนะว่านี่คือความคืบหน้าที่ยิ่งใหญ่นะแล้วก็เป็นสิ่งที่สหรัฐนั้นได้เปรียบนะครับเป็นชัยชนะของทางสหรัฐแต่ในฝั่งเดียวกันนะครับจีนกับอิหร่านเองนะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนและอิหร่านพบกันที่กรุงปักกิ่งนะครับสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของจีนได้หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านที่กรุงปักกิ่งในการประชุมที่ฝ่ายจีนเป็นเจ้าภาพนะครับโดยเป็นการพบปะกันระหว่างนายอับบาสอารอกชีกับนายหวังอี้เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับเกิดขึ้นประมาณ1สัปดาห์หลังจากที่นายอารอกชีเนี่ยได้พบกับวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเมื่อวันที่27เมษายนที่รัสเซียผู้สังเกตการกล่าวว่าการประชุมทั้ง2ครั้งนะครับเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในการเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างอิหร่านกับรัสเซียแล้วก็จีนครับทั้งนี้เมื่อวันอังคารที่5ที่ผ่านมานายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐได้แสดงความคาดหวังต่อการประชุมระหว่างอิหร่านกับจีนโดยกล่าวว่าเขาหวังว่าจีนจะผลักดันให้อิหร่านนั้นเปิดช่องแคบฮอร์มูซอีกครั้งโดยนายรูบิโอก็เรียกร้องให้ฝ่ายจีนบอกทางรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านว่านะครับเขาควรจะต้องรู้อะไรบ้างคือสิ่งที่เขาจะเป็นต้องรู้คือเอาง่ายๆอยากจะให้จีนนั้นช่วยโน้มน้าวนะฮะอิหร่านนะครับแล้วก็อยากจะให้จีนเนี่ยบอกอิหร่านว่าไม่ควรเอาเศรษฐกิจโลกเนี่ยเป็นตัวประกันนะแล้วก็ให้บอกให้พยายามจะโน้มน้าวบอกว่าการที่อิหร่านนั้นนะครับเปิดช่องแคบฮอร์มูซนั่นจะเป็นประโยชน์กับจีนเองนะอันนี้คือสิ่งที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยพยายามจะบอกกับจีนนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับที่รายล้อมนะสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอยู่ครับ
0: จากเรื่องราวสหรัฐกับอิหร่านนะคะขยับไปที่รัสเซียยูเครนกันบ้างนะคะจริงๆต่างฝ่ายต่างมีช่วงเวลาที่มีการประกาศเรื่องของการหยุดยิงนะคะแต่ว่าไม่ได้หยุดยิงพร้อมๆกันนะยูเครนประกาศหยุดยิงก่อนนะคะแล้วส่วนรัสเซียเนี่ยจะมีการหยุดยิงวันที่8ถึง9พฤษภาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะคะกับวันที่9คราวนี้เนี่ยก็มีการรายงานออกมานะคะว่ากองทัพรัสเซียเนี่ยได้มีการเปิดฉากโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ด้วยขีปนาวุธแล้วก็โดรนถล่ม5ภูมิภาคทั่วประเทศยูเครนนะคะก่อนที่จะมีการหยุดยิงนะคะซึ่งก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย27รายนะคะแล้วบาดเจ็บอีกจำนวนมากนะคะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กี่วันนะก่อนที่รัสเซียจะประกาศการหยุดยิงฝ่ายเดียวในวันที่8ถึง9พฤษภาคมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันชัยชนะเหนือนาซีเยอรมนีหรือที่เขาเรียกว่า Victory Day นะคะขณะที่ฝั่งยูเครนเนี่ยทางด้านของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ก็มีการประณามการกระทำดังกล่าวนะคะว่าเป็นการก่อการร้ายที่ไร้เหตุผลแล้วก็แสดงถึงความมาการไม่มีเหตุผลของรัสเซียอย่างมากเลยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาถามว่าทำไมไม่มีการหยุดยิงพร้อมๆกันล่ะทำไมยูเครนประกาศหยุดยิงก่อนวันที่5ถึง6และรัสเซียค่อยมาเป็น8ถึง9นะคือฝั่งยูเครนก็บอกทำไมเราจะต้องมาเฉลิมฉลองวันชัยชนะเหนือนาซีวิกตอรี่เดย์พร้อมกับรัสเซียล่ะนะคะแต่ว่าต่างฝ่ายก็มีการประกาศว่าจะมีหยุดยิงแต่ว่าไม่ได้พร้อมๆกันนะคะคราวนี้มาดูผลกระทบนะคะที่รัสเซียเนี่ยได้ก่อไว้ในการเปิดฉากโจมตีครั้งนี้นะคะการโจมตีครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่ารุนแรงนะแล้วก็เกิดขึ้นที่เมืองซาปาริเซียทางตะวันออกเฉียงใต้นะคะหนึ่งเมืองนะคะโดยระเบิดนำวิถีนะคะของรัสเซียเนี่ยพุ่งเป้าไปที่อู่ซ่อมรถแล้วก็ย่านที่พักอาศัยด้วยก็เลยฆ่าชีวิตประชาชนไปถึง12รายนอกจากนี้เนี่ยอีกที่1เมืองนะอีก1เมืองก็คือเมืองคราโมทอสนะคะในภูมิภาคที่ชื่อว่าโดนเนสนะคะแล้วก็เมืองเดนิโปรเนี่ยก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักมีผู้เสียชีวิตรวม10รายด้วยกันขณะเดียวกันนะคะโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานก็ตกเป็นเป้าหมายสำคัญค่ะมาดูผลกระทบทางด้านของพลังงานที่เกิดขึ้นนะคะก๊าซธรรมชาติของรัฐในภูมิภาคนะคะที่ชื่อว่าโปลตาวานะคะแล้วก็คาคีฟ ก็ถูกโจมตีส่งผลให้พนักงานแล้วก็หน่วยกู้ภัยเสียชีวิต5รายแล้วก็กระทบการส่งก๊าซให้กับผู้ใช้งานกว่า 3,500 รายนะคะปิดท้ายด้วยสถิติการโจมตีครั้งนี้ค่ะทางกองทัพอากาศยูเครนนะคะมีการรายงานว่ารัสเซียเนี่ยระดมขีปนาวุธนำวิถี11ลูกแล้วก็โดรนกว่า164ลำนะคะโดยยูเครนเนี่ยสามารถที่จะสกัดกั้นโดรนได้เกือบทั้งหมดแต่ขีปนาวุธส่วนใหญ่เนี่ยยังคงพุ่งเป้าเข้าไปทำลายจุดยุทธศาสตร์ต่อเนื่องนะคะมีการขัดแคลนระบบการป้องกันภัยทางอากาศระดับสูงก็เลยโดนไปค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ยังคงมีความตึงเครียดกันอยู่นะคะแต่ต้องจับตาดูเพราะว่าวันพรุ่งนี้นะคะก็มีการประกาศหยุดยิง2วัน8กับ9ค่ะ
1: ครับนะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คือเหมือนเราเนี่ยฟังกันแต่อิหร่านกับสหรัฐนะจนเราอาจจะลืมทางจุดของยูเครนกับรัสเซียไปแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังคงดำเนินต่อไปนะครับก็หวังว่าจะสงบด้วยนะฮะในพื้นที่นี้นะครับมากันที่การประชุมสุดยอดอาเซียนกันละกันนะฮะเป็นการประชุมที่สำคัญของอาเซียนนะมาดูกันว่ามีไฮไลท์อะไรที่จะต้องจับตากันบ้างนะครับสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เริ่มขึ้นแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะ 6-8เดือนพฤษภาคมนะครับมาดูพาดหัวข่าวกันนะครับก็มี2พาดหัวข่าวนะครับหัวข่าวที่1นะครับ Magos to push for energy and food security at ASEAN Summit 2026นะฮะแล้วก็อีกหัวข่าวนึงนะครับบอกว่า ASEAN 2026 Summit Philippines Meeting Tackles Middle East Fallout นะครับก็หลักๆเนี้ยนะครับทางฝั่งของฟิลิปปินส์ที่เป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะจัดขึ้นที่เซบูนะครับเป็นเมืองตากอากาศสำคัญนะฮะของทางฟิลิปปินส์ขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีแห่งภาคใต้นะครับก็มีท้องทะเลที่งดงามถูกเลือกนะครับให้เป็นที่จัดประชุมการประชุมสุดยอดอาเซียนหรืออาเซียนซัมมิตครั้งที่48ระหว่างวันที่7ขออภัยวันนี้นะครับ7-9พฤษภาคมนะครับแต่ว่ามาดูกันว่ามีประเด็นอะไรที่ต้องจับตาดูกันบ้างทั้งฝั่งของผู้นำฟิลิปปินส์นะครับเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์หรือว่าบองบองนะก็ได้มีการแถลงว่าประเด็นที่จะมีการพูดคุยกันจะครอบคลุมถึงเรื่องของอาหารนะฮะ supply of food นะครับมีเรื่องของ energy พลังงานนะครับภายใต้ความตึงเครียดของ Middle East นะครับซึ่งการประชุมนี้นะครับทางฝั่งของมาร์กอสนะครับก็เน้นย้ำนะฮะว่าต้องนะครับมาร่วมมือกันในการจัดการปัญหาเหล่านี้นะครับแล้วก็เน้นย้ำถึงนะสิ่งที่ประชาชนนั้นจะ enjoy a secure peaceful and stable future นะก็คือว่าประชาชนในภูมิภาคนี้นะครับจะมีความมั่นคงนะครับมีสันติภาพนะและมีเสถียรภาพนะนี่คือสิ่งที่ทางมาร์กอสนะครับได้กล่าวเอาไว้นะฮะแล้วก็แน่นอนว่าสิ่งที่จะต้องพูดคุยกันนะก็คือประเด็นนะของตะวันออกกลางนะที่ส่งผลกระทบนะต่อความมั่นคงทางพลังงานความมั่นคงทางอาหารนะที่ทางฝั่งของอาเซียนนั้นได้รับผลกระทบอย่างมากนะเพราะมีความพึ่งพาและพึ่งพิงนะฮะเรื่องนี้เนี่ยจากตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานแล้วก็เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางปิโตรเคมีเนี่ยนะครับจากทางฝั่งของตะวันออกกลางค่อนข้างมากนะฮะใครมาประชุมนะครับก็แน่นอนประชุมสุดยอดผู้นำนะก็จะมีผู้นำจาก11ชาติสมาชิกของอาเซียนนะครับมาร่วมกันนะคะอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาก็จะมีแต่เมียนมานะครับที่จะยังไม่มีผู้นำเนี่ยเข้ามาร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับทีนี้ประเด็นที่ต้องจับตากันนะครับก็มีจากฐานเศรษฐกิจนะครับก็บอกด้วยนะครับว่าอนุทินเองคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะครับก็จะไปประชุมครั้งนี้กับคุณฮุนมาเนตนะครับผู้นำของทางกัมพูชาด้วยก็ต้องมาดูกันนะฮะในประเด็นร้อนนะฮะหลังจากไทยยกเลิก MOU 44เนี่ยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรจะมีภาพของการประชุมการพูดคุยกันไหมหรืออย่างไรอันนี้ต้องมาดูกันว่าทั้งสองเวลาที่เผชิญหน้ากันแล้วเนี่ยจะมีท่าทีอย่างไรกันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่จะมาต้องจับตาดูกันนะครับ
0: นะคะฟังหัวข้อดูแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะที่จะมีการพูดคุยกันเพราะว่าก็ค่อนข้างที่จะเกี่ยวเนื่องเนาะกับปากท้องนะคะแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจับตามองค่ะว่าผลของการประชุมครั้งนี้จะเป็นยังไงกันต่อไปนะคะขยับมาที่อัปเดตนะคะความคืบหน้ากรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยเรือสำราญที่ชื่อว่า MV Hondius นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังเจอกับการระบาดของไวรัสฮันตานะคะก็ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลสเปนนะคะให้มีการมุ่งหน้าเข้าสู่หมู่เกาะแคนารีนะคะเพื่อที่จะเข้ารับการตรวจคัดกรองแล้วก็ฆ่าเชื้ออย่างเต็มรูปแบบนะคะหลังจากที่เรือนี้เนี่ยต้องจอดแล้วก็อยู่นิ่งอยู่กลางทะเลนอกชายฝั่งประเทศคาโบเวอร์ดีมานานหลายวันนะคะเนื่องจากความกังวลด้านสาธารณสุขนะคะคราวนี้ตามรายงานขององค์การอนามัยโลกนะคะหรือว่า World Health Organization WHO เนี่ยค่ะก็ได้มีการระบุว่าพบผู้ป่วยต้องสงสัยแล้วก็ยืนยันผลนะคะรวมทั้งหมด7รายโดยในจำนวนนี้นะคะมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายนะคะ1ในนั้นเป็นชายชาวเนเธอร์แลนด์นะคะที่เริ่มแสดงอาการตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาขณะที่เรือกำลังเดินทางจากอาร์เจนตินานะคะมุ่งหน้าสู่ทวีปแอนตาร์กติกานะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีผู้ป่วยอาการสาหัสอีก1รายเป็นชายเป็นชาวอังกฤษนะคะที่ถูกส่งตัวไปรักษาที่แผนกผู้ป่วยหนัก ICU นะคะในเมืองโจฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้ก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยประเด็นที่น่ากังวลนะคะที่ได้มีการพูดถึงก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือทางการแพทย์เนี่ยกำลังจับตามองเรื่องของการแพร่ซึ่งเขาบอกว่ามีการแพร่เชื้อจากคนสู่คน
1: human
0: transmission นะถึงแม้ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยตัวฮันต้าไวรัสเนี่ยค่ะจะแพร่กระจายผ่านการสัมผัสหรือการสูดดมละอองจากมูลแล้วก็ปัสสาวะของสัตว์ฟันแท้พวกหนูอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าทาง WHO ล่าสุดเนี่ยเพิ่งที่จะเปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการแพร่ระบาดระหว่างในกลุ่มที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกันมากอย่างเช่นนักคู่สามีภรรยาที่อาจจะอาศัยอยู่ในห้องพักเดียวกันก็ถือว่าเป็นกรณีที่พบได้ยากมากๆเลยนะคะคราวนี้สำหรับการเคลื่อนไหวนะคะย้ายผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือเนี่ยเกือบ150ชีวิตนะคะบนเรือสำราญนี้เนี่ยทางบริษัทผู้ให้บริการนะคะที่ชื่อว่า Ocean Wide Expeditions เนี่ยค่ะเขาก็วางแผนที่จะอพยพผู้ป่วยอีก2รายซึ่งเป็นลูกเรือชาวอังกฤษนะคะแล้วก็ดัตช์นะคะที่มีอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจรุนแรงนะคะโดยจะใช้เครื่องบินที่มีอุปกรณ์นะคะเรื่องของการแพทย์ต่างๆพิเศษเนี่ยค่ะส่งตัวไปรักษาที่เนเธอร์แลนด์ก่อนที่เรือจะเริ่มออกเดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะแคนารีนะคะซึ่งอาจจะเป็นท่าเรือที่เกาะที่ชื่อว่าแกรนด์คาเนียหรือว่าอีกที่หนึ่งที่อาจจะชื่อว่าเทเนริฟเฟ่นะคะก็อันใดอันหนึ่งนี่แหละคาดว่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 วันนะคะเมื่อเรือตัวนี้เรือลำนี้เนี่ยเดินทางไปถึงสเปนแล้วนะคะผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือทั้งหมดเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการคัดกรองอย่างละเอียดแล้วก็ถูกดูแลทางการแพทย์นะคะโดยจะได้รับความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขสเปนนะคะศูนย์ป้องกันและความคุมโรคของยุโรปนะคะแล้วก็ทางองค์การอนามัยโลกอีกด้วยนะคะก่อนที่จะดำเนินการส่งตัวผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือต่างๆเนี่ยกลับสู่ประเทศต้นทางต่อไปทางนี้เองเนี่ยทาง WHO นะคะเขาก็ได้มีการระบุว่าประเทศคาโบเวอร์ดีนะคะซึ่งเป็นจุดจอดก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้มีทรัพยากรเพียงพอที่จะจัดการกับสถานการณ์การแพร่ระบาดขนาดใหญ่แบบนี้ได้ก็ทำให้สเปนเนี่ยต้องมีการตอบรับนะคะคำขอในการใช้สถานที่ดำเนินการแทนนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่ามีการประกาศออกมาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรือก็กำลังเดินทางไปถึงไปสู่หมู่เกาะแคนารีตรงนี้เนี่ยก็มีการประกาศออกมานะจากทางด้านของชื่อว่าเฟรนันโดกาลบิโกนะคะเป็นผู้นำรัฐบาลท้องถิ่นของมูกาแคนารีเองเนี่ยเขาออกมาคัดค้านในประเด็นนี
1: ้ของเขาด้วยกลัวเอาโรคมาใช่ไหม
0: ใช่นะมาจอดตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะการตัดสินใจตรงนี้เนี่ยไม่ได้อิงตามหลักเกณฑ์ทางเทคนิคใดๆเลยนะแล้วก็ไม่ได้มีข้อมูลเพียงพอที่จะสร้างความมั่นใจให้กับสาธารณชนได้หรือรับประกันความปลอดภัยของประชาชนได้เลยนะทางนี้เองเนี่ยทางผู้นำท้องถิ่นของเกาะแคนารีก็มีการรีเควสต์ขอเข้าพบทางด้านนายกรัฐมนตรีของสเปนอย่างเร่งด่วนนะเพื่อที่จะหาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยขณะที่เรือกำลังจะเดินทางไปที่หมู่เกาะแคนารีไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีการหารือกันระหว่าง สองคนนี้เนี่ยว่าจะเป็นยังไงนะคะสุดท้ายแล้วจะได้ไปจอดหรือไม่นะคะมาจากสองข่าวด้วยการข่าวจาก BBC นะคะ Cruise ship with Hunter virus outbreak to sail to Canary Islands และเรื่องการไม่ยอมในการประท้วงเนี่ยค่ะมาจาก Reuters ค่ะ Regional leader of Spain's Canary Islands reject Hunter virus hit cruise docking there นะคะก็ต้องติดตามต่อไปว่าความคืบหน้าเรื่องเรือสำราญนี้จะเป็นยังไงต่อไปค่ะ
1: ครับก็คือเขาก็คงจะบอกว่าถามฉันหรือยังคือจะมาจะมาให้ลงเนี่ยถามเขาหรือยังนะก็ถือว่าเป็นอีกเหตุการณ์นึงที่จริงๆถ้าเกิดว่าไม่มีเหตุการณ์ในตัวออกกลางผมว่าข่าวนี้จะเป็นข่าวใหญ่มากนะเพราะว่าทุกคนก็จะรู้สึกว่ากลับมาอีกแล้วหรอนะความรู้สึกกลัวแบบนี้เนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าสถานการณ์ของการระบาดโรคนี้จะเป็นอย่างไรกันนะครับก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆนะอ่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ดีกว่าคุณลิซ่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาติดตามดูข่าวสารกันต่อแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารจากอินโดนีเซียกันนะครับพักสักครู่ครับ
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank
4: you สายๆแบบนี้มาเติมความรู้กับเรื่องราวที่น่าสนใจจากวงการบันเทิงและสาระน่ารู้จากรอบโลกไปกับพวกเขา
5: สวัสดีค่ะดีเจลูกว่าพิจิกาค่ะ
6: สวัสดีครับผมดีเจเจภัสวัตครับ
4: ดีเจนิปปอนนวนันท์บำรุงพฤกษ์ใน Smooth Society พร้อมสาระน่ารู้ด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในช่วง Smooth Health Insight ที่จะมาเจาะลึกเรื่องราวด้านสุขภาพไขข้อสงสัยให้คุณได้รู้ทั้งหมดนี้พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่10 โมงเช้าถึงบ่ายโมงที่ Smooth FM 105.5

0: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN นะครับในเช้าวันพฤหัสบดีนะครับอ่ะมาดูข้อความกันก่อนไหมคุณลิซ่าเดี๋ยวผมจะดูทางฝั่งของ LINE นะครับทางฝั่งของ LINE นะครับคุณวิสิทธิ์คุณณัฐวราคุณสุภชัยนะครับคุณจำรูนนะฮะทักทายเข้ามาส่งรูปเข้ามาขอบพระคุณครับ
1: นะคะทาง Facebook Live นะคะรู้สึกว่าช่วงต้นๆรายการเนี่ยน่าจะมีขัดข้องเนาะเรื่องของ Live แล้วเราก็ได้กลับมา Live กันอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้เห็นข้อความครบนะคะแต่ว่าทักทายคุณหมูนะคะคุณอัมไพรค่ะนะคะบอกว่าสุโขทัย28องศานะคะแล้วขอบคุณสำหรับหัวใจที่ส่งเข้ามาด้วยนะคะคุณสุภาชัยส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาและทักทายสวัสดีค่ะก็ขอบคุณสำหรับข้อความตอนนี้เรากลับมาไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะคะ
0: ครับอ่ะมาดูข่าวสารกันก่อนที่จะไปพูดคุยกับคุณอัสตารีนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังคุณลิซ่านะครับก็จะเคยได้ยินหรือคุ้นเคยนะครับกับ CNN เป็นอย่างดีนะฮะก็เป็นสำนักข่าวที่เราติดตามกันมาตลอดเนี่ยและหลายคนอาจจะไม่ทราบด้วยนะว่า CNN เนี่ยนะครับย่อมาจากคำว่าอะไร CNN คือ Cable News Network นะฮะก็ถือว่าเป็นCable News นะครับแรกๆของสหรัฐเป็นสถานีที่ถ่ายทอดนะเรียลไทม์มาผ่านทางเคเบิลเนี่ยแรกๆของสหรัฐแล้วก็ทำให้การติดตามข่าวสารที่เรียลไทม์เนี่ยนะครับมันเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นรากฐานมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยนะครับfounder ของเขานะเท็ดเทอร์เนอร์นะครับเสียชีวิตนะครับก็อายุ87ปีนะก็ถือว่าเป็นความสูญเสียนะครับของผู้ที่เป็นไพโอเนียร์นะครับในการบุกเบิกเคเบิลทีวีของสหรัฐและของโลกเลยนะครับอ่ะข่าวนี้ก็มาจาก CNN เลยนะครับ CNN founder Ted Turner a pioneer of cable TV news dies at 87นะครับก็อันนี้ก็เป็นข่าวที่ข่าวใหญ่นะครับในแวดวงสื่อโลกเลยนะครับอ่ะเท็ดเทอร์เนอร์คือใครนะครับเขาเป็นเจ้าของนอกจากจะเป็นเจ้าของ CNN แล้วเนี่ยนะครับยังเป็นเจ้าพ่อในวงการสื่อแล้วก็ทำการกุศลด้วยนะครับซึ่งข่าวนี้ก็แถลงออกมาจาก Turner Enterprise นะครับเขามาจากแอตแลนตานะครับแล้วก็เป็นเจ้าของฉายา The Mouth of the Southจอมโวแห่งแดนใต้นะเพราะว่ามีนิสัยพูดตรงไปตรงมาแล้วก็สร้างอาณาจักรสื่อที่ครอบคลุมนะฮะหลายๆเรื่องเลยนะเรื่องกีฬาด้วยนะครับแล้วก็การ์ตูนเน็ตเวิร์กด้วยนะนี่นั่นคือการ์ตูนเน็ตเวิร์กด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นนักการกุศลนะครับได้รับการรับเลือกนะครับจากนิตยสารไทม์ให้เป็นบุคคลแห่งปีในปี2534นะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อเหตุการณ์โลกนะครับแล้วก็ถือว่ามีความสำเร็จนะในเรื่องของสื่อเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าภายหลังเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับเขาไม่ได้เป็นเจ้าของละนะครับก็ขายกิจการให้กับชาร์มวอร์เนอร์แล้วก็ก้าวออกจากวงการแต่ว่าก็ยังคงแอคทีฟแล้วก็ยังคงบอกเสมอว่าภูมิใจนะในซีนเอ็นเป็นอย่างมากนะว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขานะอันนี้ก็เป็นเจ้าของซีนเอ็นนะครับเท็ดเทอร์เนอร์ครับเสียชีวิตในวัย87ปีครับ
1: ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญนะคะต่อสื่อแล้วก็ทำให้สื่อเนี่ยเป็นที่รู้จักอย่างมากเลยนะคะ CNN เนี่ยก็ถือว่าเป็นสื่อที่ไว้ใจได้แล้วก็เราก็นำข่าวมาจาก CNN ก็บ่อย
0: ใช่คือเราสองคนที่เพิ่งพิง CNN มาโดยตลอดนะเราก็ดูข่าวของ CNN มาโดยตลอดแต่ว่าทรัมป์อาจจะไม่ชอบเท่าไหร่นะ CNN เนี่ยพอวิพากษ์วิจารณ์ทรัมป์เยอะนะฮะ
1: อ่ะฮะก็เป็นสื่อที่รายงานเกี่ยวกับทรัมป์ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะอ่ะมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะก็ค่อนข้างที่จะสะเทือนขวัญในวงการยุติธรรมของเกาหลีใต้นะคะการเสียชีวิตอย่างกระทันหันนะคะของชินจงโอนะคะเป็นผู้พิพากษาประจำศาลสูงของกรุงโซนะคะคนนี้เนี่ยเขาทำหน้าที่พิจารณาคดีอุทธรณ์ของคิมกอนฮีนะคะอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของเกาหลีใต้โดยร่างของเขาเนี่ยถูกพบบริเวณสวนดอกไม้ใกล้กับอาคารที่ทำการศาลเมื่อช่วงเช้ามืดของเมื่อวานนี้นะคะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยในช่วงก่อนเกิดเหตุนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้มีการรับแจ้งเหตุว่ามีผู้เสียชีวิตนะช่วงประมาณเที่ยงคืนนะคะของช่วงเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็พบร่างของผู้พิพากษาชินในช่วงเวลาต่อมาประมาณตีหนึ่งนะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบจดหมายที่มีลักษณะคล้ายกับจดหมายลาตายนะคะภายในกระเป๋าเสื้อซึ่งเนื้อหาในจดหมายเนี่ยมีการเขียนกล่าวคำขอโทษแต่ว่า ไม่ได้มีการระบุหรือว่าอ้างอิงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาคดีที่เขาเนี่ยกำลังรับผิดชอบอยู่แต่อย่างใดนะคะถึงแม้ว่าทางเจ้าหน้าที่ที่สอบสวนเนี่ยจะยังไม่ได้พบร่องรอยการฆาตกรรมแต่ก็กำลังเร่งสืบสวนสาเหตุนะคะการเสียชีวิตที่แน่ชัดโดยให้น้ำหนักไปที่ความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นการตัดสินใจจบชีวิตด้วยตัวเองนะคะด้วยการพลัดตกจากที่สูงนะคะสำหรับบทบาทของผู้พิพากษาท่านนี้นะคะเขาเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเป็นประธานองค์คณะผู้พิพากษาในคดีที่โด่งดังระดับประเทศนะคะก็คือเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเรื่องของการปั่นหุ้นบริษัท Deutsche Motors นะคะแล้วก็การรับสินบนนะคะที่เกินกว่าที่กฎหมายเนี่ยกำหนดที่สามารถที่จะรับได้นะคะของอดีตสุภาพสตรีหมายเลข1คิมกอนฮีซึ่งก็เป็นภรรยาของอดีตประธานาธิบดียุนซอกยอนนะคะที่เขาเองก็มีคดีของเขาอยู่เหมือนกันนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันนะคะหลังจากที่ศาลสูงของกรุงโซเนี่ยค่ะได้มีการมีคำพิพากษาเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาโดยตัดสินเพิ่มโทษจำคุกนะคะคิมกอนฮีจากเดิมเนี่ย20เดือนตามคำตัดสินของศาลชั้นต้นเป็นจำคุก4ปีแล้วก็ปรับเงินอีก50ล้านวอนนะคะหรือประมาณ 33,910 ดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งถึงแม้ว่าโทษจำคุกดังกล่าวเนี่ยจะยังน้อยกว่าที่คณะอัยการพิเศษเรียกร้องไว้ก็คือ15ปีก็ตามทั้งนี้นี่เองเนี่ยทางคณะอัยการพิเศษนะคะเพิ่งจะยื่นอุทธรณ์คดีนี้ต่อศาลฎีกานะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อที่จะคัดค้านคำตัดสินของศาลอุทธรณ์ที่บอกว่าบทลงโทษดังกล่าวเนี่ยยังไม่เพียงพอนะคะการเสียชีวิตของผู้พิพากษาชินในจังหวะนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คดีเนี่ยกำลังเข้าสู่กระบวนการในชั้นสุดก็เลยสร้างแรงสั่นสะเทือนแล้วก็ความสงสัยว่าสังคมเองเนี่ยก็มองว่าเอ๊ะยังไงนะมันเกี่ยวข้องกับข่าวนะคะมีแรงกดดันที่อยู่เบื้องหลังการสูญเสียครั้งนี้หรือไม่นะคะข่าวนี้มาจาก South China Morning Post ค่ะ South Korean judge who handled Kim Kon-hee's four-year term found dead days after verdict นะคะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้หลายคนตกใจอยู่เหมือนกันนะคะ
0: ครับนะก็ดูมีเงื่อนงำนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ตั้งคำถามนะถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเป็นการฆ่าตัวตายจริงๆหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่สังคมกำลังจับตากันอยู่นะครับพักจากข่าวทางเกาหลีใต้นะครับไปที่อินโดนีเซียกันตอนนี้คุณอาสตารียานูวาตี้พร้อมแล้วครับ
2: Good morning
1: world Good morning Astari
0: Good morning
3: Good morning Jess and Lisa How are you today
0: Great it's super hot in Bangkok so how's are things and how's the weather in Jakarta
3: In Jakarta this morning is not too hot but we will have a hot weather during noon time and we will also have a rain because in Jakarta right now the weather changes very quickly is in just 1 hour or 2 hours
0: I see Okay.
3: So,
0: So it's not so hot.
3: Mm-hmm. I mean, in Jakarta, you have to bring your umbrella every day, not only for rain, but also for the sun. For the hot weather from the sun.
0: I see. Okay. Do take care. Okay. So let's move to the news about game, retro games. Right? What's that?
3: Yeah, so today I want to share about one thing that Indonesian people right now enjoy. I mean, despite the stressful life for many Indonesian facing, especially in the urban area, like a big city, Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, there is a new trend starting from, actually not this year, it's starting from 2024.Where four people playing a traditional games or retro games in one of the most popular stadium in Indonesia, Gelora Bung Karno Stadium, and they play that these four people play lompat karet, a classic rubber band jumping game.
0: Oh, so, yeah, actually,
3: I think Yeah, many ASEAN kids
0: yeah,
3: know.
0: Yeah, right.
1: Very good at it. I used to be very
3: yeah.
1: good when I was younger.
0: Yeah.
3: Yes, me too. I play a lot when I was younger.
0: Okay.
3: So what started as a casual throwback quickly caught the attention of passerby. People stop, watch, smile, and before long, they join in. So that spontaneous moment sparked the birth of Komunitas Bermain. This is Indonesian language, or in English, is playing community. So from those humble beginning with only a handful of participants, four participants, as of today, the group has grown rapidly. So based on their Telegram community, around 3,000 members in their group. Komunitas Bermain Telegram community. They also have an Instagram account with a very big follower, but follower is not a member, right? It's different, but Telegram community is a member for the Komunitas Bermain. And they have a regular gathering every Friday evening, started at 7 p.m. until 10 p.m. at the Parkir Timur Senayan, Gelora Bung Karno Stadium. And as of, so the next meeting will be next Friday. The next gathering will be next Friday, tomorrow. Today is Thursday, right? Tomorrow.
0: Right.
3: So right now, usually the gathering attract more than 100 people, enthusiastic player. And the players coming from Gen Z, professional, to family with young children. And if you ask me what place do they play, the lineup feature a rich variety of traditional Indonesian game that emphasizes movement, strategy, teamwork, and pure joy. The favorite, of course, Lompat Karet, the first that they introduced to the people who come to GBK, to the stadium. And then the other play is Engklek, or we call it Engklek. This is Javanese, or maybe in English it's called hopscotch. And now, hopscotch. So it used with a bamboo stick or like a coconut with the coconut shell. That's Engklek. And then also Gobak Sodor, a thrilling chasing game, and also Bentengan, Ular Naga, and we have also Petak Umpet or Hide and Seek. And we have also Congklak. I think it's similar to one of many ASEAN and also Chinese or Korean descent youth know about this.
0: Oh yeah.
3: And, this one is you play like a not Monopoly. It is a two players game. And then we have also Sweet Monopoly. There are actually many more than all. When I saw it, it's almost 20 plays. So there are a lot of variety of the play that they play during the gathering. And so the player, during the gathering, the players rotate through game based on the crowd mode and number. Because there are some play that only can play by two player, but there are many other play that can play by a group.
0: Right.
3: So, usually, the play that can be participate with many people are most popular, like Lompat Karet. And even though Congklak is a board game play with cell or seat, it only can be played by two player, but it's also very popular because there are several Congklak game board that are there, so there are many players that can join with that play. And the reason why many busy urban young people flocking to this gathering is because for them is a powerful escape from the stress of city life.
0: Mm-hmm.
3: So in a fast-paced environment filled with work deadline, traffic jam, and constant screen time during our work life, this game offers a short escape, a chance to move freely, laugh without judgment, and reconnect with the simpler times. And for many young family, young parents, they also say because they bring their kids to the gathering every Friday night, they say that making new connection with the stranger who share the same nostalgic spark, and then also it's reducing their stress, and also they want to introduce retro game to their kids.
1: Mm-hmm.
3: And they said it succeeded because they now love that game too, like them during their childhood.
0: Lovely. I want to join too. You know, it's really give me a nostalgic feeling, right, Kulisa?
1: Yeah. It's also because nowadays a lot of people are just stuck to their smartphones and tablets. And the internet that, like, people don't have as much interaction with people, but these games allow you to interact with people.
3: That's exactly why now this community, this kind of community is getting popular, not only in Jakarta, but in other cities.
1: Yeah, so it could be a type of, you know, technology fatigue or like a smartphone fatigue.
3: That's also 100% correct.
1: Mm-hmm.
3: So yeah, when both of you have a chance to visit Indonesia, whether in Jakarta or other city, then you can play with this retro game in the community gathering every Friday night in Jakarta, and in other city it's different days. We have to check with the agenda in that cities.
1: I see. It's pretty good that, you know, it's turned into like a community and like a event that people can join together, get to know each other, and get to experience like hands-on activities, not just on the
3: phone. Yes.
1: All right. Well, thank you so much, Astari, for your news updates. Actually, I was going to ask you, which one is your favorite games out of all of this?
3: I love Lompat Karet because, I mean, during our childhood, Lompat Karet is very easy, right?
1: The jumping on the rubber.
3: Yeah, jumping on the rubber band.
0: Yeah, you have to compete with Lisa. I think she's doing well too. She's good at this.
1: When I was younger, I don't know if I can do it anymore, but when I was younger.
3: Yeah, I think many of us, during childhood, can do it very well, but not now.
1: I used to be able to jump so high. All right, well, thank you so much, Astari. Maybe one day we will play together.
3: Yeah, hopefully, Jess and Lisa.
0: Okay, thank you so much.
3: Thank you. You're welcome. Bye-bye.
0: Bye.ครับก็เป็นข่าวที่เรียกเสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มนะจากคุณอัสตารีได้นะครับอย่างมากเพราะว่ามีข่าวที่น่าสนใจคือตอนนี้เนี่ยกระแสเขาเรียกว่าเรโทรเกมส์ก็คือว่าเกมหรือการเล่นน่ะเล่นการเล่นน่ะการเล่นนะฮะของเด็กๆในยุคเนี่ยแหละครับรุ่นที่พวกเราเป็นเด็กๆเนี่ยนะครับกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งนึงในอินโดนีเซียตัวอย่างเช่นนะกระโดดยางอย่างเงี้ยนะ
1: ซอดแอบอะไรเงี้ยวิ่งไล่ตามเงี้ย
0: ครับหรือว่าอีกอันนึงที่คุณอัสรีบอกคือคงกลักเนี่ยผมก็ลองไปดูคืออะไรคือคงกลักนะคือถ้าเป็นของไทยเนี่ยเขาจะเรียกว่าหมากขุมเหมือนเป็นบอร์ดคล้ายๆเหมือนบอร์ดเกมอ่ะก็คือว่ามันจะเป็นแบบคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังอ่ะเคยเห็นผมก็เคยเห็นแต่ผมเล่นไม่เป็นตอนเด็กๆนะก็คือมันจะเป็นเหมือนเป็นถาดนะฮะแล้วก็เป็นหลุมๆๆๆแล้วเราก็เอาถ้าเป็นของไทยเราจะเอาลูกแก้วอ่ะวางในหลุมแต่ผมไม่เคยเล่นก็เลยเคยเห็นแต่ว่าไม่เคยเล่นก็ไม่รู้ว่ากติกาการเล่นเป็นยังไงซึ่งก็บอกว่าอันเนี้ยมันก็เหมือนบอร์ดเกมในปัจจุบันซึ่งการเล่นพวกเนี้ยตอนแรกๆมันก็เริ่มจากคนไม่เท่าไหร่ไม่กี่คนเล่นที่สนามกีฬาแห่งหนึ่งนะฮะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็ได้รับความนิยมมากขึ้นมากขึ้นจนเขาเนี่ยจัดให้มีการมานัด เล่นกันเนี่ยนะครับทุกวันศุกร์นะฮะของตอนเย็นวันศุกร์นะคุณลิซ่า
1: ใช่ค่ะนะคะก็กลายเป็นคอมมูนิตี้เป็นสังคมขึ้นมานะซึ่งคอมมูนิตี้เนี่ยหรือสังคมเนี่ยเขาเนี่ยคือก่อตั้งขึ้นมาชื่อว่า Communitas Bermeid นะคะก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่2024ละแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจาก4คนนะคะก็บูมขึ้นมาจนกระทั่งถ้าเป็นในตัวเมืองจาการ์ตาเองเนี่ยมีสมาชิกประมาณ700คนแล้วก็เมืองอื่นๆไม่ว่าจะเป็นบันดุงสุราบายานะคะแล้วก็ยอร์กการ์ตาเนี่ยมีจำนวนสมาชิกทั้งหมดเนี่ยสูงกว่า6,000คนด้วยกันที่จะเวียนกันมาแล้วก็มารวมตัวกันเพื่อที่จะมาเล่นเกมการละเล่นต่างๆนี้ล่ะค่ะคือคราวนี้เนี่ยเขาก็มีการพูดถึงประเด็นนี้นะว่ามันไม่ใช่แค่รำลึกถึงวันวานไม่ใช่เป็นนอสตัลเจียอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นยุคสมัยที่คนเนี่ยอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้า1จากชีวิตในเมืองที่อาจจะวุ่นวายนะคะแล้วก็ต้องใช้ชีวิตแบบโอเร่งด่วนอยู่ตลอดเวลา2เนี่ยค่ะการที่ปัจจุบันเนี่ยเราอยู่กับสมาร์ทโฟนอยู่กับแท็บเล็ตอยู่กับอินเทอร์เน็ตบ่อยครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยได้เจอพบปะกับผู้คนมากนักหลายคนอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้ากับตรงนี้การที่มันหันมาเจอกันสัปดาห์ละครั้งช่วงเย็นๆมาเจอกันแบบนี้เนี่ยก็ทำให้หลายคนเนี่ยสามารถที่จะพบปะผู้คนแล้วก็สร้างคอมมูนิตี้ให้กับตัวเองได้ด้วยจนกระทั่งเนี่ยค่ะคือเขาบอกว่าความน่ารักเนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยคนเนี่ยจะอยู่ในยุคจะอยู่ในวัยประมาณ 20-30 ปีนะคะไม่ใช่เด็กๆมาเล่นด้วยกันนะแต่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วที่แบบอาจจะเหนื่อยจากการทำงานแล้วก็มาเจอกันตรงนี้โอ้น่ารักเหมือนกันทำให้ลิซถึงเกมอะไรรู้ป่ะคะเอหมากเก็บอะค่ะ
0: หมากเก็บลูกแก้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็อ่ะคุณผู้ฟังฟังถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้เห็นว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยในภูมิภาคอาเซียนเราเนี่ยการละเล่นหรือการเล่นเนี่ยเรามีร่วมกันนะเราแบบเป็น universal language นะคุณลิซ่าเราสามารถที่จะเนี่ยอ๋อเกมแบบนี้อ๋อกติกาก็จะคล้ายๆกันอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับเราเล่นด้วยกันได้นะก็
1: อาจจะเรียกเหมือนกันแต่ว่าคือการละเล่นมันก็คล้ายๆกันนะพอคุณอาสาอธิบายแต่ละเกมเนี่ยอ๋อ
0: ใช่ก็จะมีอ๋อครับ
1: กระโดดยางเนี่ยค่ะโอ
0: ้คุณผู้ฟังเคยเล่นอะไรแบบไหนตอนเด็กๆนะครับเรโทรเกมเนี่ยถ้าอยากให้มีที่เมืองไทยอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับอยากเล่นอะไรส่งข้อความเข้ามาบอกเราได้เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับใน Facebook Live ใน LINE นะครับส่งข้อความเข้ามาคุยกันได้เรื่องของเรโทรเกมในความทรงจำของทุกท่านครับ
1: คิดว่าอาจารย์เจจะเริ่มสมาคมนะฮะ
0: ตอนเด็กๆผมชอบเล่นตี
1: เล่นตี
0: ตีคุณรู้จักไหมตีไม่รู้จักใช่ไหมมันจะเป็นแบบร้องแบบว่ากลั้นเสียงแล้วก็ไปจับคนอีกฝั่งนึงอะไรอย่างเงี้ยก็อันนั้นผมเคยเล่นนะฮะมันจะมีตีเตยอะไรพวกเนี้ยนะไม่รู้ว่าเรียกต่างกันหรือเปล่านะครับ
1: นะคะมีเกมอะไรบ้างลองแนะนำเข้ามานะคะชอบเล่นเกมไหน
0: อ๋อเดี๋ยวก็ตีเนี่ยเขาในที่คล้ายๆกันน่ะในซีเกมเขาบรรจุเป็นกีฬาชื่อกาบัดดี้เอาของอินเดียด้วยอันเนี้ยบรรจุเป็นกีฬาเลยครับเขาก็คือแบบจะแบ่งเป็น2ฝั่งแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะต้องเข้าไปรุกเข้าไปเพื่อจะไปแตะอีกฝั่งหนึ่งให้ได้อะไรเงี้ยอันนี้แหละคือลักษณะที่เป็นการเล่นร่วมกันในภูมิภาคนี้นะไม่ใช่เฉพาะแค่ในอาเซียนนะแต่ว่าในเอเชียนี่แหละครับนึกขึ้นได้อ่ะคุณลิซ่าไปต่อข่าวครับ
1: มาดูข่าวกันต่อนะคะไปกันที่เวียดนามนะคะมาดูประเด็นเรื่องของ intellectual property นะตัวย่อคือ IP นั่นก็คือทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเวียดนามนะคะก็มีการประกาศมาตรการเร่งด่วนเพื่อที่จะกวาดล้างการละเมิด IP เนี่ยค่ะทรัพย์สินทางปัญญานี้ล่ะค่ะทั่วประเทศโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะ7พฤษภาคมไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นะคะคำสั่งดังกล่าวเนี่ยออกมาจากสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งกำหนดเป้าหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพิ่มการตรวจพบแล้วก็จัดการคดีละเมิดสิทธิ์ลิขสิทธิ์นะคะต่างๆให้ได้มากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านี้อย่างน้อย 20% นะคะโดยเน้นไปที่การปราบปรามเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์นะคะสินค้าปลอมแปลงแล้วก็การละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังในหลายพื้นที่นะคะซึ่งความเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะเกิดขึ้นหลังจากที่ทางด้านของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกานะคะได้มีการเผยแพร่รายงานพิเศษตัวหนึ่งที่ชื่อ ชื่อมาตรา301นะคะประจำปี2026เมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษนะคะซึ่งถือว่าเป็นระดับความรุนแรงสูงสุดในบัญชีรายชื่อของสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นการประกาศใช้ในระดับนี้นะคะกับครั้งแรกในรอบ13ปีสถานะดังกล่าวเนี่ยหมายความว่าเวียดนามเนี่ยมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมแล้วก็นวัตกรรมของสหรัฐอเมริกานะคะปัจจัยหลักที่ทำให้สหรัฐเนี่ยมีการตัดสินใจขึ้นบัญชีดำเวียดนามในระดับสูงสุดเนี่ยค่ะมาจากการขาดความคืบหน้าในการเจรจาแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอนะคะโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะคะเกมเพลงแล้วก็ซอฟต์แวร์รวมถึงการแพร่ระบาดของสินค้าปลอมแล้วก็การส่งออกสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านชายแดนนอกจากนี้นะคะทางด้านของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเขาก็ยังระบุว่าเวียดนามเนี่ยล้มเหลวในการปฏิบัติตามแผนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เคยเสนอไว้ตั้งแต่ปี2020แล้วก็2023ก็ส่งผลให้เกิดความเสียหายมูลค่ามหาศาลต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะภายใต้กฎหมายการค้าของสหรัฐเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่ามีเวลา30วันหลังจากที่มีการออกรายงานตัวล่าสุดเนี่ยค่ะเพื่อที่จะพิจารณาว่าจะเปิดการสอบสวนตามมาตรา301นะคะหรือไม่หากมีการเปิดสอบสวนแล้วก็พบว่าเวียดนามเนี่ยไม่ได้ปรับปรุงมาตรการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้ดีขึ้นเนี่ยสหรัฐอาจจะพิจารณาใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าซึ่งก็รวมถึงการตั้งกำแพงภาษีสูงสุดถึง 40% ต่อสินค้าที่ส่งออกจากเวียดนามด้วยซึ่งอาจจะส่งผลกระทบนะคะอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจเวียดนามที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลักนะคะเพื่อที่จะตอบโต้นะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก็ต้องมีการระดมเนี่ยแหละค่ะมาตรการต่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็ต้องมีการเร่งแก้ไขนี้เพราะว่ามีเวลาไม่ถึง30วันแล้วนะคะข่าวนี้มาจาก Bloomberg ค่ะ Vietnam orders crackdown on IP violations after US trade warning ค่ะ
0: ครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารและคุณกฤตครับ
4: ขออนุญาตครับบอส
5: อ๋อมาก็ดีแล้วในอัปเดตหน่อยสิรายการของเราปีนี้เป็นยังไงบ้าง
4: ครับบอสเริ่มด้วยเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์พบกับ Smooth Sunshine โดย2 DJ รุ่นเก่า DJ เกตและ DJ เอกตั้งแต่ 7:00 นถึง 10:00 นต่อด้วย3 DJ In Trend ไม่ตกยุค DJ ลูกว่า DJ เจและ DJ Nippon ใน Smooth Society 10:00 นถึง 13:00 นครับ
5: แล้วสีสันช่วงบ่ายล่ะ
4: บ่าย 2:00 ถึง 17:00 นพบกับ Smooth Kisses ที่จะมาแก้เหงายามบ่ายไปกับ DJ พึ่งและ DJ พัดตกพิเศษทุกวันจันทร์กับหมอเก้จ๊ะเอ๋ดวงต่อด้วย Smooth Sunset Rhythm ที่จะมาส่งทุกคนกลับบ้านโดยดีเจของมหาชน DJ A วีระปิดท้ายด้วย 4:00 นถึงเที่ยงคืนกับมิกซ์เพลง Non-Stop สนุกๆโดย DJ ทีโต้ครับ
5: เยี่ยมมากแล้ว Weekend Special เข้าที่ดีไหม
4: เข้าที่ครบรถมากครับเริ่มต้นเช้าวันหยุดกับ Smooth Dad Jazz 9:00 นถึงเที่ยงแล้วตามด้วย Smooth Saturday Soundtrack กับ DJ ลูกน้ำในวันเสาร์เที่ยงถึงบ่าย 3:00 ส่วนวันอาทิตย์เอาใจชาวร็อกกับ Smooth on the Rock โดยชาวร็อกตัวจริง DJ ชาลีและพบกับ DJ บุ้งใน Smooth and Smile กับเพลงฮิตจากยุค70ถึง90ตั้งแต่บ่าย 3:00 ถึง 18:00 น
5: ดีมากเดินหน้าต่อเพราะเราต้องเป็นขึ้นเพลงสากลอันดับ1ของคนฟังให้ได้
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่ 26 องศาล้างแอร์ทุก 6 เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: Smooth Top of the Pop 1994 เพลงดังสุดฮิตในปี1994 Elton John Can You Feel the Love Tonight All for One So Much in LoveSalt and pepper Shoop John Bon Jovi Always